0: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านมือเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระภาษาไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีขี้ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมัยสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได
1: ้
0: จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัวเล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที
1: ่หมายถึงยังไงครับ
0: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
1: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
0: ๆ
1: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
0: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
1: ครับ
0: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนสเซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: คร
0: ับ แล้วแรกครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสุดคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมหรือว่าเวลาทำแสดงวิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เอออันเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
1: ม
0: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
1: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
0: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
1: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่ง

0: ลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
1: ครับ
0: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่
1: อ
0: จนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย์
1: โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
0: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี
1: ้
0: บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดีแล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสติ
1: ม
0: ที่มีน้อยเซลล์เอสตีมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสตีมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันนึงถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกแรงก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสติมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าแบบที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นและเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้า สงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอก็มีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้สนอะไรก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่อนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี้ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: เหรอฮะ
0: แต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาธิสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นแหละสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาธิสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาธิสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอ่ะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆซ้ำๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับ ทางโรงเรียน

0: บางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอไปรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่สองที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลี่ยมเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันดีนะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามา Channel ด้วยนะครับ
3: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
4: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบ ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
3: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้ง3ยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจา

0: เจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความโชคดีได้กลับมา
2: โชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นแหละจับเลย
1: จับเลยจับเลยเฮ้ยมันต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
3: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหน
4: นะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
3: เร็วเร็วเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
3: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
3: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
3: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: อ
5: ้
8: าวรอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกาย

0: มีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่แล้วเช่า
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: คปริธานเนี่ยคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริธานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริธานอักเสบค่ะโรคปริธานหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาสนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริธานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริธานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริธานอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริธานอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริธานอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมา
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริธานสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริธานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริธานเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะ

ที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเการากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็ต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกลิ่นอายล้านนาจะเป็นเมนูอันหยังจะล้ำขนาดไหนไปพ่อกันเลยครับ

ังไงบ้างครับหน้าตาน่ากินใช่ไหมครับสำหรับไส้อั่วตับสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ตับเนื้อสัตว์ไข่และเลือดแต่ที่สำคัญจะต้องปรุงสุกนะครับธาตุเหล็กนะครับมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวขนส่งออกซิเจนในร่างกายคุณแม่ถ้าคุณแม่ขาดธาตุเหล็กเกิดภาวะซีดเนี่ยทารกในครรภ์ก็เจริญเติบโตช้าและอาจจะมีผลต่อพัฒนาการของเขาได้เพราะฉะนั้นต้องทานธาตุเหล็กให้เพียงพอนอกจากนี้เนี่ยการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ารับประทานร่วมกับวิตามินซีรายการของเราก็เลยแนะนำให้ทานไส้อั่วตับนั้นเนี่ยตามด้วยส้มเขียวหวาน1ลูกแนะนำเป็นผลไม้สดนะครับไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำผลไม้สำเร็จรูปเพราะว่ามีน้ำตาลสูงเกินไปครับข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับธาตุเหล็กเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นโรคเลือดโดยเฉพาะทาลัสซีเมียอันนี้เนี่ยจะมีธาตุเหล็กในร่างกายสูงก็ควรแจ้งคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับจำไว้เสมอนะครับว่ากิน1ได้ถึง2และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอสกิทาคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจ
1: ี้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิราจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: จะตั้งกระดิ่งนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูก

0: มาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
2: ่ได้สิ
3: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
4: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
3: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มี

0: อุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: อันตรายอันตรายอันตราย
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

Oh,

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปเลยค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแล้วก็ร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูได้อย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวอยากจะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: วันนี้พี่ต้องเล่าปริศนาแห่งลูกแก้วเวกมุกให้ฟังครับ
0: พี่ของน้องข้าวตังเล่านิทานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่ของน้องข้าวตังเล่านิทานเรื่องปริศนาของลูกแก้วเวทมนต์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ของน้องข้าวตังเล่าว่าอย่างไรบ้าง
1: ลูกแก้วตกลงไปในบึงพื้น
0: ลูกแก้วตกลงไปที่พื้นแล้วทำยังไงต่อ
1: แล้วก็เรียกคุณปู่มาดูครับ
0: ครับ
1: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ใครเป็นคนเรียกคุณปู่มาดูคะ
1: เด็ก
0: ใช่ไหมคะเรียกคุณปู่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็ต้องใช้วิธีศาสตร
0: ์คุณปู่บอกว่ายังไงนะคะ
1: วิธีดีศาสตร์ครับ
0: อ๋อคุณปู่บอกว่าต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ทำอะไรคะ
1: เพื่อให้เวกมนต์กลับมา
0: เพื่อให้ลูกแก้วเวทมนต์กลับมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทำอย่างไรล่ะคุณปู่ได้บอกไหมคะ
1: ได้บอกครับ
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ใส่ที่ผ้าผงเป่าลูกโป่ง
0: ลูกแก้วเวทมนต์ตอนแรกลูกแก้วเวทมนต์ลอยอยู่ใช่ไหมคะแล้วลูกแก้วเวทมนต์ก็หล่นลงมาทีนี้เด็กๆก็เลยไปตามคุณปู่มาดูลูกแก้วเวทมนต์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะให้คุณปู่ดูว่าจะทำอย่างไรให้ลูกแก้วเวทมนต์ลอยได้เหมือนเดิมถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณปู่ก็เลยบอกว่าเรามีวิธีที่ทำให้ลูกแก้วเวทมนต์ลอยได้โดยการใช้วิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นนิทานที่พี่ๆเขาแสดงโชว์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่น้องดูโชว์วันวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณปู่ให้ทำอย่างไรลูกแก้วถึงลอยได้คะใช้อะไรคะ
1: ใช้เอาของมาใส
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เกิดกวางขึ้นมาแล้วลูกแก้วก็กลับมาลอยได้ครับ
0: อ๋อคุณปู่เขาก็ทำการทดลองถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้ลูกโป่งลอยได้คุณปู่ก็เลยเปรียบเทียบให้เด็กๆดูว่าเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์ทำให้สิ่งของลอยได้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังเขาเล่าเกี่ยวกับนิทานในวันวิทยาศาสตร์ที่พี่ๆแสดงโชว์ให้เราดูไหนเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคนไหนได้ไปดูโชว์เหมือนกันบ้างคะหลายคนเลยใช่ไหมคะสนุกไหมคะในวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการแสดงโชว์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้สิ่งของลอยได้นั่นเองค่ะและมีเด็กๆนักเรียนคนไหนในห้องเรียนของคุณครูบีอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกบ้างคะปรบมือ5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5
0: ตบตัก5ครั้งคุณครูบีขอเชิญน้องมากี้ค่ะวันนี้น้องมากี้จะเล่าอะไรให้คุณครูฟังคะ
2: เต่ากับกระต่าย
0: อ๋อนิทานใช่ไหมคะนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายน้องเล่าให้ฟังหน่อย
1: กระต่ายก็วิ่งแข่งกับเต่า
0: ค่ะ
1: เต ต่าเดินช้าแล้วกระต่ายก็วิ่งไปก่อนแล้วพอกระต่ายก็นั่งกินแครอทแล้วกระต่ายก็หลับแล้วเต่าก็ไปถึงเช่นใจก่อน
0: ใครเล่านิทานเรื่องนี้ให้น้องมากี้ฟังคะลูก
1: แม่ย่า
0: คุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าเล่าให้ฟังตอนไหนคะ
1: ตอนนอน
0: ก่อนนอนนะนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายน้องมากี้บอกว่ากระต่ายวิ่งแข่งกับเต่ากระต่ายวิ่งเร็วมากเลยใช่ไหมคะแล้วกระต่ายก็ไปหยุดพักใช่ไหมไปพักตรงไหน
1: ตรงต้นไม
0: ้ไปพักที่ต้นไม้แล้วไปกินอะไรคะ
1: กินแครอท
0: ไปกินแครอทแล้วเกิดอะไรขึ้นอีก
1: กระต่ายก็หลับ
0: กระต่ายกินแครอทจนอิ่มท้องเลยแล้วก็นอนหลับอยู่ที่ต้นไม้จากนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วเต่าก็ไปถึงเช่นชัยก่อนแล้วกระต่ายก็รีบวิ่งไปแล้วพอกระต่ายล้มเต่าก็มาจับมือช่วย
0: เต่าก็รีบเดินโดยที่ไม่หยุดพักเลยใช่ไหมคะเต่าก็เลยไปถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายพอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปตรงเส้นชัยแต่ว่าหกล้มนะคะลูกและเต่าก็เลยมาช่วยกระต่ายใช่ไหมคะแต่ว่าใครเป็นผู้ชนะไปแล้ว
1: เต่า
0: เต่าแต่เต่ามีน้ำใจมาช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเกิดอะไรคะ
1: ล้ม
0: เกิดอุบัติเหตุล้มนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะใครเล่านิทานเรื่องนี้ให้น้องมากี้ฟังคะคุณย่าคุณย่าเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้น้องมากี้ฟังเด็กๆคนไหนเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างนะใครเล่าให้เด็กฟังคะ
2: แม่
0: คุณแม
2: ่
0: คุณพ่อของน้องเข้าตังพี่เล่าให้ฟังเนื้อเรื่องคล้ายกันไหมคะเหมือนกันไหมกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วใครเป็นผู้ชนะคะ
2: เต
0: ่าเพราะอะไรเต่าถึงชนะ
2: เพราะว่า
0: เต่าเขาทำยังไงคะเขาตั้งใจทำไมเขาตั้งใจเดินเลยถึงแม้ว่าเต่าจะเดินช้ากว่ากระต่ายแต่ว่าเต่าเขาก็พยายามที่จะเดินไปให้ถึงเส้นชัยโดยที่ไม่หยุดพักเลยแต่กระต่ายวิ่งเร็
2: ว
0: แต่ว่าแอบไปกินแครอทแล้วก็นอนหลับไปจึงทำให้แพ้ต่อใครแพ้ต่อเต่าแต่ว่าเต่าเขามีน้ำใจไหมคะ
2: มี
0: น้ำใจเพราะว่ากระต่ายหกล้มเต่าก็ยังไปช่วยเหลือมีน้ำใจต่อเพื่อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆจดจำมาค่ะได้เป็นประโยคนะคะได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางสนทนากับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จดจำมาหรือว่าข่าวสร้างสรรค์ค่ะไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องแสนดีค่ะวันนี้น้องแสนดีจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังคะ
1: คุณครูแพรเคย เคยเล่านิทานให้หนูฟัง
0: คุณครูแพรวเคยเล่านิทานให้น้องแสนดีฟังชื่อเรื่องอะไรคะ
1: ลูกหมูสามตัวค่ะ
0: ลูกหมูสามตัวนะน้องจำเนื้อเรื่องได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าอย่างไรบ้างลูกหมูสามตัว
1: ลูกหมูสามตัวกำลังสร้างบ้านสามหลังอยู่แล้วหมาป่าก็เห็นบ้านแล้วก็ไปเผาบ้านสองหลัง
0: หลังที่หนึ่งสร้างด้วยอะไรคะ
1: สร้างด้วยฟางค่ะ
0: สร้างด้วยฟางแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วหมาป่าก็เป่าได
0: ้เป่าได้แล้วทำยังไงคะ
1: แล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งก็วิ่งไปหลบบ้านตัวที่สอง
0: ลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยอะไรคะ
1: ด้วยไม้ค่ะ
0: ด้วยไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: แล้วหมาป่าก็เป่าได้อยู่ดี
0: ค่ะ
1: แล้วลูกหมูสองตัวก็ไปที่บ้านหลังที่สามแล้วลูกหมูตัวที่สองก็ไปหลบที่บ้านที่สาม
0: บ้านหลังที่สามสร้างบ้านด้วยอะไรคะ
1: ด้วยหิน
0: ด้วยหินแล้วหมาป่าเป่าบ้านได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: หมาป่าเป่าบ้านไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: หมาป่าก็หนีไป
0: หมาป่าก็หนีไปลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยไหมคะ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยเอาปรบมือให้กับน้องแสนดีหน่อยค่ะน้องแสนดีเล่านิทานเรื่องอะไรคะลูกหมูกี่ตัว3ตัวลูกหมู3ป่าก็ไปเป่าบ้านอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้านก็พังอีกทำให้ลูกหมูตัวที่1กับลูกหมูตัวที่2วิ่งไปที่ไหนคะไปหลบในบ้านหลังที่3นะแต่ลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอะไรคะ
2: ด
0: ้
2: วยห
0: ิน ด้วยหินหมาป่าเป่าบ้านได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แล้วหมาป่าทำอย่างไรคะ
2: หมาป่าก็วิ่งหนีไปเลย
0: หมาป่าก็เลยหนีไปลูกหมูทั้ง3ตัวจึงปลอดภัยนั่นเองค่ะโอ้เห็นไหมคะว่าน้องแสนดีจำเรื่องราวมานะคะเล่าได้เป็นเหตุการณ์เรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเก่งไหมคะเก่งใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้นะคะจะทำให้เด็กๆค่ะนอกจากการกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วนะคะยังจดจำเรื่องราวแล้วก็เรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะฝึกพัฒนาการทางด้านการพูดนะคะให้เด็กๆสามารถพูดเรียบเรียงเป็นประโยคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์การทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คือกลับมือค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะจะมีสัญญาณจังหวะช้า

0: เร็วและหยุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองค่ะสัญญาณหยุดแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดอยู่กับที่นะคะพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นั่นเองค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะน้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
2: ดื่มน้ำครับ
0: ดื่มน้ำ

0: น้องอันตาทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายกระโดดขาเดียวค่ะ
0: กระต่ายกระโดดขาเดียวไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรลูก
1: กระต่ายกระโดดค่ะ
0: ทำท่ากระต่ายกระโดดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะตอนนี้สัญญาณจังหวะช้าเราจะต้องเคลื่อนไหวยังไงนะคะช้าตามสัญญาณจังหวะค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: กินลูกอมค่ะ
0: กินลูกอมเยี่ยมมากค่ะน้องมาลีทำท่าอะไรลูก
2: ชิงช้าสวรรค์ค่ะ
0: ชิงช้าสวรรค์เหรอคะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงทำได้ไหมคะ

0: เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางค่ะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงเด็กๆเคยฟังแล้วค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะเมื่อวานเด็กๆได้ฝึกร้องไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะสามารถร้องเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำได้นะคะให้ช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำกันเลยค่ะ

0: โบกเอ้ยอีกสักหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างต่อค่ะ

ป็นสัตว์บกเอ้ยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต้นดังๆเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้พื้นที่หรือยังคะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆยื่นขาออกมาเราจะนวดขากันนะคะ

ลาลาลาแขนออกมาค่ะแล้วก็แตะที่ไหล่แล้วจะหมุนไหล่กันค่ะหมุนหมุนหมุนหมุนเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเยี่ยมมากเลยค่ะเอาเด็กๆคือคอขึ้นไปนับหนึ่งสอง

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยมั้ยคะหายเมื่อยใช่มั้ยคะวันนี้เราเคลื่อนไหวอะไรกันไปบ้างมีเคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงอะไรคะ
1: เพลงสัตว์บกส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ตามจินตนาการค่ะแล้วก็ยังช่วยคุณครูนะคะสามารถร้องเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำไปพร้อมๆกับคุณครูได้ด้วยค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
2: วงกลม
0: เอแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เออ1 2 3แล้วก็4
1: สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้

0: อฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้รูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะในหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสัตว์น่ารู้นะคะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้สังเกตกันกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทสัตว์อะไรคะสัตว์บกและสัตว์น้ำวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์บกและสัตว์น้ำนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณครูบีมีปริศนาคำทายมาฝากด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทายปริศนาคำทายหรือยังคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะนั่งตัวตรงพร้อมที่จะไปทายปริศนาคำทายกันแล้วค่ะวันนี้นะคะปริศนาคำทายของคุณครูบีค่ะอะไรเอ่ยสัตว์อะไรเอ่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเด็กๆลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสัตว์อะไรเอ่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเด็กๆคิดว่าตัวอะไรคะ
2: ปลา
0: ตัวอะไรนะคะ
2: ปลา
0: ปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะน้าภาพอะไรคะปลานั่นเองโอ้โหเด็กๆนะคะทายถูกกันเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเยี่ยมมากค่ะปริศนาคำทายเขาบอกว่าว่ายน้ำได้เป็นยังไงคะว่ายได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะแล้วปลาใช้อะไรในการหายใจคะเขาบอกว่าหายใจทางเหงือกแสดงว่าปลาใช้อะไรในการหายใจคะ
2: เหง
0: ือกนั่นเองแล้วมีอะไรด้วย
1: ม
0: ี
1: ร
0: ูมีครีบมีอะไรคะ
1: ม
0: ี
1: หาง
0: หางเด็กๆทราบไหมว่าครีบของปลาอยู่ตรงไหนคะ
1: ข
0: ้
1: างบน
0: เป็นครีบที่อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านข้างด้วยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆทายปริศนาคำทายครูบีถูกแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆเราไปดูลักษณะของสัตว์ประเภทแรกกันก่อนค่ะลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆประเภทแรกนะคะนั่นก็คือสัตว์บกค่ะเด็กๆจำได้ไหมว่าสัตว์บกมีตัวอะไรบ้าง
1: ช้าง
0: ช้างน้องนับตังบอกว่าอะไรนะคะยีราฟม้าลายสิงโตเสือน้องโอโซนบอกว่ามีหมูด้วยมีตัวอะไรอีกนกมีอะไรอีกคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีหมีด้วยเด็กๆนะคะสามารถบอกคุณครูได้ว่าสัตว์บกมีตัวอะไรบ้างเพราะว่าสัตว์บกเมื่อวานคุณครูบีบอกว่าต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่บนอะไรคะอยู่บนบกหรือว่าบนพื้นดินใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆมารู้จักกับลักษณะของสัตว์บกนั่นเองค่ะลักษณะแรกเลยนะคะสัตว์บกจะต้องมีขาและมีปีกค่ะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ตัวที่เด็กๆบอกคุณครูบีมา เมื่อสักครู่นี้มีหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะทุกตัวที่เด็กๆพูดมามีขาไหมคะมีไหมคะเสือมีขาไหมคะมีช้างมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะหมีมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีเพื่อนบอกว่านกก็เป็นสัตว์บกนกมีปีกไหมคะ
1: ม
0: ีนกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: บนกิ่ง
0: ไม้อยู่บนต้นไม้บนกิ่งไม้แสดงว่านกก็เป็นสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์บกแต่ว่านกมีปีกใช้ในการทำไมคะ
1: บ
0: ิน เพื่อให้เขาได้เคลื่อนที่ไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะลักษณะที่สองของสัตว์บกนะคะสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่บนอะไรคะ
1: บ
0: นบกใช่ไหมคะบนบกก็คือพื้นดินนั่นเองนอกจากพื้นดินแล้วก็ยังอาศัยได้อยู่บนต้นไม้กระรอกเป็นสัตว์บกไหมคะกระรอกก็เป็นสัตว์บกเพราะว่ากระรอกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ต้นไม้
0: อยู่บนบกอยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วกระรอกมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีนะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะสัตว์บกนะคะหายใจด้วยปอดสัตว์บกจะต้องมีปอดเป็นอวัยวะภายในที่อยู่ด้านในตัวจะไม่สามารถมองเห็นได้จะหายใจด้วยปอดโดยที่ใช้จมูกทำไมใช้จมูกสูดดมกลิ่นหรือว่าสูดดมอากาศเข้าไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือลักษณะของสัตว์อะไรคะสัตว์อะไรคะสัตว์ที่อยู่บนไหนคะสัตว์ที่อยู่บนบกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นลักษณะของสัตว์น้ำสัตว์น้ำจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่น้ำอ
0: ยู่ในอะไรอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะของสัตว์น้ำมีอะไรบ้างเชื่อแต้มพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะแรกมีอะไรบ้างมีอะไรคะลักษณะของสัตว์น้ำนะคะจะต้องมีครีบและหางใช้ในการเคลื่อนที่ปลามีครีบและหางไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีแต่สัตว์น้ำบางชนิดอาจจะไม่มีครีบแล้วก็หางก็ได้นะคะเด็กๆอย่างเช่นปลาดาวมีครีบและหางไหมคะไม่มีแต่ว่าปลาดาวเขาอาศัยอยู่ในน้ำลักษณะที่สองค่ะอาศัยอยู่ในไหนคะถูกต้องอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะหายใจด้วยเหงือกเด็กๆสังเกตไหมคะว่าปลาจะหายใจด้วยเหงือกที่อยู่ด้านข้างเวลาที่เด็กๆสังเกตปลาในมุมวิทยาศาสตร์เด็กๆลองเข้าไปดูในมุมวิทยาศาสตร์ได้นะคะว่าปลาเขาจะหายใจด้วยเหงือกเหงือกของเขาจะทำยังไงคะจะหุบเข้าหุบออกแบบนี้นั่นคือการที่เขาใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองค่ะลักษณะต่อมานะคะสัตว์น้ำจะต้องมีเกล็ดและมีเปลือกที่แข็งเช่นตัวอะไร
1: ห
0: อยตัวอะไรอีกที่มีเปลือกแข็งปลาอะไรนะปลาอะไรนะคะ
1: ปลาด
0: าวนะเห็นไหมคะปลาดาวก็เป็นสัตว์น้ำเขาจึงมีเปลือกที่แข็งแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะลักษณะต่อมาล่ะสัตว์น้ำจะต้องมีผิวหนังที่เป็นเมือกนะผิวหนังจะมีเมือกเขาจะเคลือบตัวเอาไว้เพื่อให้ตัวของสัตว์น้ำนะคะไม่แห้งนั่นเองค่ะเด็กๆ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเมือกเคลือบตัวเอาไว้สัตว์น้ำถ้าตัวแห้งเด็กๆคิดว่าอันตรายกับเขาไหมคะ
1: อ
0: ันตรายนั่นเองค่ะลักษณะของสัตว์น้ำมีเยอะไหมคะ
1: เย
0: อะเด็กๆจำได้ว่าอะไรบ้างสัตว์น้ำจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรนะอ้าวอย่างแรกมีอะไรคะ มีครีบและหางอาศัยอยู่ที่ไหน
1: น
0: ้ำในน้ำหายใจด้วยอะไรหายใจด้วยอะไรนะคะเงือกแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรคะ
1: เกล
0: ็ดมีเกล็ดแล้วเปลือกก็ต้อง
1: แข
0: ็งด้วยผิวของเขาเป็นอย่างไรเก่งมากน้องเข้าตัง

0: ผิวของเขาจะมีเมือกนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักลักษณะของสัตว์บกและสัตว์น้ำกันไปแล้วคุณครูบีมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งยักไหล่5ครั้งครูบีอยู่ทางไหนเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำกิจกรรมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เราจะทำกิจกรรมไม่ได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะบกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะและคุณครูนะคะแจกบัตรภาพให้เด็กๆได้สังเกตพร้อมทั้งนำบัตรภาพลงมาติดในชาร์ตลักษณะของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำค่ะเดี๋ยวห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็จะไปทำกิจกรรมเช่นกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสังเกตภาพแล้วก็นำลักษณะของสัตว์บกสัตว์น้ำมาติดในชาร์ตได้อย่างถูกต้องเหมือนกับห้องเรียนของคุณครูหรือเปล่าคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆมาช่วยกันค่ะสรุปดีกว่าว่าเพื่อนๆของเรานะคะสามารถนำภาพมาติดได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าลักษณะแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูบีสัตว์บก
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: สัตว์บกจะต้องมีอะไรลูกมีอะไรคะ
1: ม
0: ีขาและมีอะไรลูก
1: ม
0: ีปีกเพื่อใช้ในการอะไรเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเอามาสัตว์บกจะต้องทำยังไงนะ
1: หายใจ
0: ด้วยสัตว์บกหายใจด้วยอะไรคะ
1: ปอด
0: ปอดพูดตามคุณครูบีหายใจด้วยปอด
1: หายใจด้วย
0: ปอดเก่งมากค่ะสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่บน
1: บ
0: นบกนั่นเองพูดตามคุณครูค่ะอาศัยอยู่บนบกนี่ก็เป็นลักษณะของสัตว์บกค่ะต่อมาลักษณะของสัตว์น้ำเด็กๆอ่านตามคุณครูสัตว์น้ำ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำเพื่อนๆนำภาพมาติดภาพแรกเป็นภาพอะไรคะหายใจด้วยอะไรเนี่ยสัตว์น้ำหายใจด้วยอะไรหายใจด้วยนะคะเหงือกพูดตามคุณครูค่ะหายใจด้วยเหงือกสัตว์น้ำจะต้องมีอะไรด้วยมีครีบและมี
1: หาง
0: หางใช้สำหรับทำอะไรคะ
1: ว
0: ่
1: ายน
0: ้
1: ำ
0: ใช้ในการว่ายน้ำหรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อมาสัตว์น้ำผิวหนังต้องเป็นอย่างไรมีอะไรคะ
1: ม
0: ีอะไรเนี่ยเงาเงาแบบนี้มีอะไรคะมีผิวเขาเป็นยังไงพูดตามคุณครูบีผิวหนังมีเมือก
1: ผ
0: ิ
1: วหน
0: ัง
1: ม
0: ี
1: เม
0: ือ
1: ก
0: อาศัยอยู่ที่ไหน
1: อ
0: าศัยอยู่ในน้ำและอีกหนึ่งลักษณะที่เป็นลักษณะสำคัญของสัตว์น้ำเลยจะต้องมีอะไรคะมีเกล็ดและเปลือกจะต้องเป็นอย่างไร
1: แข
0: ็งนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆของเรานะคะสังเกตลักษณะแล้วก็นำมาติดลงในชาร์ตได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆนะคะสามารถสังเกตภาพแล้วก็นำมาแยกประเภทได้นะคะว่าภาพที่เด็กๆได้สังเกตเป็นลักษณะของสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะตอนนี้นะคะของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: เอ๊ะ

Hmm? Hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ันนี้เสนอตอน TikTokสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟ้าฟ้าหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วละสิสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ

0: ว้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าสิงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋อแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้น

0: เข็มยาวใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้นเข็มสั้นแล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่าอันนี้สั้นกว่าเก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: ไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นมือออกมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะเราจะแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาว

รักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดมึกผูกโบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรม

ัวเม่นค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีที่มีเส้นประสำหรับให้เด็กๆตัดครึ่งค่ะกรรไกรปลายมนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์นะคะที่จะใช้สร้างสรรค์ในกิจกรรมใหม่ของเราแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพโครงร่างนะคะเป็นภาพตัวเม่นค่ะให้เด็กๆได้ระบายสีกันก่อนค่ะเด็กๆนะคะก็จะนำกระดาษนะคะที่มีโครงร่างตัวอะไรคะตัวเม่นนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านบนขวามือของตนเองด้วยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆใช้สีเทียนค่ะระบายสีตัวเม่นค่ะเด็กๆสามารถจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะให้ตัวเม่นของเด็กๆเองนะคะมีสีอะไรค่ะเด็กๆก็ใช้สีเทียนระบายสีลงไปเลยค่ะเด็กๆจะต้องใช้สีเทียนระบายให้ทั่วเลยนะคะตอนนี้คุณครูบีระบายสีตัวเม่นในส่วนของอะไรอยู่คะตัวนี้คืออะไรคะลูกขาของเม่นนั่นเองค่ะก็เป็นส่วนของลำตัว

คุณครูบีบอกว่าเราต้องระบายสียังไงคะให้เป็นยังไงเลยคะให้เนียนเข้มๆแล้วก็ทั่วภาพเลยใช่ไหมคะมีในส่วนของสีขาวได้ไหมคะสีขาวที่เป็นผิวของกระดาษนะคะอย่าให้มีเหลืออยู่เลยนะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะจมูกของเขานะคะแล้วก็ส่วนของขนเม่นค่ะคุณครูบีใช้สีอะไรลูกสีเนื้อเด็กๆไม่จำเป็นต้องสีให้เหมือนคุณครูนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีได้เลยว่าเด็กๆอยากจะให้ตัวเม่นของเด็กๆมีสีอะไรขนมีสีอะไรค่ะเราจะระบายให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาเลือกกระดาษสีค่ะคุณครูบีนะคะมีกระดาษสีที่มีเส้นประอยู่ค่ะเด็กๆนะคะจะต้องใช้กรรไกรค่ะในการตัดตรงกลางตรงนี้นะคะที่มีเส้นประค่ะให้กระดาษขาดออกจากกันและเราจะได้กระดาษเส้นทั้งหมด2เส้นค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆอาจจะใช้1สี2สีหรือว่า3สีก็ได้นะคะคุณครูบีมีกระดาษให้เลือกหลายสีเลยเมื่อเด็กๆตัดแล้วนะคะเราจะนำไปติดเป็นขนของตัวเม่นค่ะเราจะค่อยๆทากาวลงไปก่อนทีละครึ่งนึงนะคะแล้วก็ใช้กระดาษเส้นค่ะติดลงไปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้คุณครูบีติดกี่เส้นคะ2เส้นนะยังไม่เต็มตัวเม่นใช่ไหมคะ

คุณครูบีก็ตักเพิ่มเติมแล้วก็ทากาวค่ะเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะคะติดลงไปแบบนี้แล้วก็แถวที่2ค่ะครูบีก็ทาขยับเข้ามาตรงกลางตัวเม่นค่ะเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าคุณครูบีทาอย่างไรและติดกระดาษเส้นให้เป็นขนของตัวเม่นอย่างไรค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตจะเป็นยังไงคะเราจะทำผลงานออกมาได้สวยไหมคะไม่สวยอาจจะผิดขั้นตอนวิธีการได้ค่ะครูบีอยากจะสลับสีบ้างเอ๊ะสีอะไรดีนะ

ยังไม่เต็มตัวของตัวเม่นเลยคุณครูบีก็ขยับทาใกล้เข้ามาอีกเป็นแถวที่3แบบนี้ค่ะเด็กๆเราจะติดเว้นสับหว่างกันนะคะเห็นไหมคะจะมีช่องว่างตรงนี้คุณครูบีก็จะติดสับหว่างลงไปค่ะเพื่อให้ปิดช่องว่างแล้วทากาวเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ

0: ติดแบบนี้ค่ะนะเราสามารถขยับกระดาษเส้นได้เสร็จแล้วแค่นี้เราก็จะได้อะไรคะได้ตัวเม่นแล้วที่มีขนโดยการที่เราใช้อะไรทำคะกระดาษเส้นที่เด็กๆตัดขึ้นมาเองนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปทำหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราบอกข้อตกลงกันมาก่อนเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะจึงสามารถเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: ันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะสามมุมมีมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะทำกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมอะไรคะเม่นน้อยจากกระดาษเส้นเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะกิจกรรมที่2
1: ทำให้สีเทียน
0: มาค่ะและกิจกรรมที่3ทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันไปอยู่อุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมหรือเปล่าเอ่ยหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะบางคนนะคะสามารถทำได้ถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนค่ะมาให้เด็กๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของน้องข้าวเมาค่ะวันนี้น้องข้าวเมานะคะได้ทำกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องข้าวเมาจับไว้ก่อนลูกจับด้านบนนี้ค่ะน้องข้าวเมาบอกได้ไหมว่าน้องข้าวเมาทำอย่างไรคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีตรงไหนบ้าง
1: ตรงตัว
0: ตัวของอะไรคะ
1: เม่น
0: ตัวเม่นแล้วทำยังไงต่อคะ
1: ติดกระดาษ
0: น้องก็ต้องใช้กระดาษติดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทำอย่างไรล่ะกระดาษถึงจะเป็นเส้นแบบนี้น้องทำอย่างไรคะ
1: ทากาว
0: ทากาวแล้วทำยังไงอีกคะเอากระดาษมาตัดก่อนไหมคะตัดตามรอยอะไร
1: เส้น
0: รอยเส้นประแล้วกระดาษเส้นของน้องเมื่อตัดออกมาแล้วจะได้กี่เส้นคะ
1: สอง
0: เส้นวันนี้น้องเข้ามาติดสีอะไรบ้าง
1: สีฟ้า
0: สีอะไรอีกคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูสีอะไรอีก
1: สีส้ม
0: มีสีส้มหรือเปล่าดูไหมกระดาษเส้นมีสีส้มไหมไม่มีมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีอะไรอีก
1: แดง
0: สีแดง
1: เขียว
0: สีเขียวโอ้โหวันนี้ติดกี่สีเนี่ยกี่สี4สีเลยใช่ไหมคะลูกสวยไหมคะชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะชอบไหมคะชอบครับ
1: ชอบครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะวันนี้น้องข้าวเม่าทำกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นน้องข้าวเม่าบอกว่าเราทำยังไงก่อนนะคะระบายสีตัวอะไรก่อนตัวเม่นก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษออกมาเป็นเส้นได้กี่เส้น2เส้นแล้วก็ทากาวติดลงไปวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมแล้วนะคะก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้เด็กๆคนไหนเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะน้องดินเข้าไปเล่นอะไรในมุมวิทยาศาสตร์คะ
1: ไปส่องปลา
0: ไปส่องปลาใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์อะไรในการส่องคะ
1: แว่นขยายครับ
0: แว่นขยายแล้วน้องดินเห็นอะไรบ้างปลากำลังทำอะไรอยู่คะปลาทำอะไรอยู่ที่น้องไปส่อง
1: ปลาว่ายน้ำ
0: ปลาว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมคะได้นับหรือเปล่าว่ามีปลากี่ตัว
1: 12ตัวครับ
0: โอ้น้องดินนะคะนับปลาได้12ตัวเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้เข้าไปเล่นในมุมต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่ในมุมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำอะไรคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆจับศีรษะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงโปเลโปลาไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ลาวานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูบีค่ะชื่อว่าเกมตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับหลังคาค่ะคุณครูนะคะก็จะมีให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันเลยค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีตารางค่ะให้เด็กๆได้สังเกตภาพหลังคาที่อยู่ด้านบนค่ะและภาพตัวบ้านที่อยู่ด้านข้างค่ะเด็กๆมาสังเกตก่อนนะคะว่าวันนี้ภาพหลังคาของเรามีสีอะไรบ้างคะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองและภาพตัวบ้านของเรามีหลังสีอะไรคะหลังสีอะไรนะคะสีม่วงประตูสีอะไรสีแดงภาพนี้มีกี่ประตูคะ1ประตูภาพที่2บ้านหลังนี้มีตัวบ้านสีอะไรคะสีอะไรนะคะสีม่วงและมีอะไรด้วย
1: หน
0: ้
1: าต
0: ่
1: าง
0: และ
1: ประต
0: ูมีสีอะไรคะสีแดงตอนนี้รายละเอียดของภาพแต่ละภาพไม่เหมือนกันแล้วนะคะภาพที่3ค่ะตัวบ้านสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: ว
0: งและประตูมีกี่ประตูคะ
1: น
0: ่ามีประตู2บานและขนาดของประตูเป็นอย่างไรคะ
1: เ
0: ท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันภาพสุดท้ายค่ะตัวบ้านมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีอะไรลูกสีม่วงและมีประตูกี่บาน
1: 2
0: บานแต่เด็กๆสังเกตขนาดหรือว่าความสูงของประตูเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันไหมไม่เท่ากันมีทั้งประตูบานที่สูงและประตูบานที่ต่ำหรือว่าเล็กลงมานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตทั้งตัวบ้านแล้วก็หลังคากันแล้ววิธีการเล่นเด็กๆจำได้ไหมว่าเล่นอย่างไรคะเราจะต้องนำภาพตัวบ้านกับภาพหลังคาที่มีความสัมพันธ์กันนำมาวางไว้ในช่องตารางตรงนี้ค่ะตัวอย่างเช่นภาพแรกที่คุณครูบีจะวางตรงนี้จะต้องเป็นภาพที่มีตัวบ้านสีม่วงกับประตูกี่บานคะ1บานและจะต้องเป็นหลังคาสีอะไรคะสีอะไรนะลูกสีเขียวนั่นเองค่ะเอ๊ะได้ยินเสียงใครเป็นคนตอบนะคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะเดี๋ยวให้มาลีหาภาพทางด้านนี้นะคะที่เป็นภาพที่มีความสัมพันธ์กับช่องนี้มาวางเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปดีกว่าภาพนี้เด็กๆจะต้องนำภาพที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องเป็นภาพบ้านหลังสีม่วงกับมีอะไรคะมีอะไรคะหน
1: ้
0: าต่างและ
1: ประต
0: ูแล้วหลังคาจะต้องเป็นหลังคาสีอะไร
1: ส
0: ีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินเดินมาเลยน้องซินลองสังเกตสิคะลูกภาพไหนคะที่สัมพันธ์กันแล้วเรานำมาวางไว้ในช่องนี้ค่ะที่มีหน้าต่างกับประตูแล้วก็หลังคาต้องสีอะไรด้วยคะหลังคาสีอะไรคะเก่งมากค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวภาพที่เหลือนะคะในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์กันที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตภาพแล้วนำมาวางในช่องตารางได้มั้ยคะทำได้มั้ยคะเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไร ใช่แล้วค่ะนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพที่มีภาพบ้านและภาพอะไรด้วยคะหลังคามีสีอะไรบ้างนะคะสีเขียวสีอะไรคะสีฟ้าสีอะไรคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ว่าตัวบ้านสีอะไรล่ะสีม่วงเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ตัวบ้านของเรามีอะไรที่แตกต่างกันคะประตูอะไรอีกคะหน้าต่างใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วสามารถหาภาพที่มีความสัมพันธ์กันมาใส่ในช่องตารางได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะคุณครูบีเข้าไปตรวจสอบค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะสามารถเล่นเกมตารางสัมพันธ์นะคะภาพบ้านกับหลังคานะคะได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้เล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมพื้นฐานการบวกเกมภาพตัดต่อนะคะหรือว่าเกมที่เด็กๆเรียงลำดับสัตว์ที่วิ่งช้าไปจนถึงเร็วค่ะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะและกิจกรรมที่สองของเราค่ะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทั้งนะคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆฟังเพลงช่วยคุณครูร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ซ้ำเดิมกันเลยค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะลักษณะของอะไรนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บกมีลักษณะอย่างไรคะมีขามีอะไรคะมีปีกเพื่อใช้ในการทำอะไรเคลื่อนที่นะคะไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะและสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะบนบกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีก
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้นั่นเองค่ะและสัตว์บกใช้อะไรในการหายใจคะสัตว์บกจะต้องมีปอดที่ช่วยในการหายใจนั่นเองค่ะลักษณะของสัตว์น้ำล่ะคะสัตว์น้ำจะต้องเป็นอย่างไรคะมีครีบมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีหางมีอะไรอีกมีอะไรนะ
1: ม
0: ีเหงือกเหงือกของสัตว์น้ำเพื่อช่วยในการทำอะไร
1: หายใจ
0: หายใจนะแล้วมีอะไรอีกคะมีเกล็ดเป็นอย่างไรคะมีเกล็ดแล้วก็มีเปลือกที่แข็งนั่นเองสัตว์น้ำจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน
0: ้ำแล้วผิวของสัตว์น้ำจะต้องเป็นอย่างไรคะมีอะไรคะลูกผิวของเขาจะมีอะไรคะที่เป็นเงาเงาลื่นลื่นมีอะไรนะคะมีเมือกนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยนะคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็บอกลักษณะของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำให้กับคุณครูฟังได้ค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจของตนเองนะคะคิดออกแบบผลงานของตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำมาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูฟังได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ

และกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะตารางสัมพันธ์ผ่านกับหลังคานะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดภาพบ้านแล้วก็หลังคาค่ะสามารถนำมาจับคู่นะคะวางได้ว่าภาพไหนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันค่ะแล้ววางลงในตารางได้

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
2: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เออ1 2 3แล้วก็4
1: สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
2: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
2: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
2: ได้ครับ
0: ฟ้าต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
2: ้ดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
2: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
2: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
2: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช่
0: ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
2: ฟ้าไงครับรูปฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้านี่เองอะฟ้าแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไปเป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
3: Hoo hoo hoo hoo hoo!

Hmm.

Hmm?

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่มั้ยคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
2: โล
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใ
1: ช
2: ่ไหมค
1: ะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
2: ์
1: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกันสองตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
2: ครับผม
1: เน
2: าะคราวนี้พอพูดถึงไขมันของว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
1: โอเคอ
2: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
1: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
2: ่
1: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลขเราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมาก
2: ๆ
1: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้ยันหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
2: ๆ
1: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
2: แน่นอนครับผม
1: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
2: ใช่
1: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต่ำกว่า70อันนี้แล้วแต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะ เราสร้างเองของเราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
2: ค
1: อเลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละมันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
2: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะผอมแล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
1: ครับมีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
2: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
1: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนในบ้านเราอะไม่ต้องเกี่ยวกับอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มๆสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
2: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
1: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
2: เพราะไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเรา
1: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรอ่านง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทำมาจากสัตว
2: ์ครับผม
1: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะจาก

0: ท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
0: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหาร
0: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไขเป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
1: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างหรอกครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุงต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันเนาะเมื่อกี้เราคุยกันที่

0: ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะ
1: ถูกต้อง
0: เนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาทำเป็นแคปซูลใดๆนั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผมอ
0: ันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรง
1: ครับ
0: แต่ว่าการลดการอักเสบแล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถ
1: ึ
0: งเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันเลยพวกน
0: ี้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้พูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะ
1: คร
0: ับ พอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีก
1: ครับ
0: โอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันอะไรบ้างอะต้องถามเชฟละละอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองครับที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังค์อ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: มีอันนึงที่เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคตตากรีอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีครับปลาอินทรีเนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆ สำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึง

0: จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่าเนี้ยถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้เลยครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไขเป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอกเวลาใส่เข้าไปอาจจะทําให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเหลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ทำนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตามเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับแล้วก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมเท่าไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหา

0: บอกว่าอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นค่ะ
1: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใด
0: ๆ
1: จริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู
0: ่ครับ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ช่วงเนี้ยกระแสไดเอทกำลังมาแรงใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากสวยแต่ถ้าเกิดคนไหนลดความอ้วนแล้วไม่แตะไขมันเลยตอนกลางคืนตาจะพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นใครมีอาการแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปดูเมนูกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อยากกินต้องทำตามเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ทั้งฟักทองต้นอ่อนทานตะวันแครอทซึ่งต่างก็ดีต่อสุขภาพตาทั้งนั้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ทานไขมันเลยจริงๆหมอว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะวิตามิน A ละลายในไขมันและดูดซึมไปพร้อมกับไขมันจริงๆเราควรจะทานให้ครบ5หมู่แต่เราเลือกได้ค่ะเราจะเอาน้ำมันแบบไหนเข้าร่างกายเมนูนี้เราเลือกเอาน้ำมันมาก่อเพื่อเป็นไขมันที่ดีนะคะต่อจากนี้เรามารู้จักโรคตามัวตอนกลางคืนกันค่ะโรคตามัวในตอนกลางคืนจะเกิดจากภาวะที่มองเห็นแสงสลัวหรือแสงน้อยได้ไม่ค่อยชัดโรคนี้มีสาเหตุมาจาก2อย่างก็คือ 1. เกิดจากพันธุกรรมส่งต่อมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมโรคนี้จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถรักษาได้ค่ะและ 2. เกิดจากการขาดวิตามิน A ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน A นั้นสามารถรักษาด้วยการกินวิตามิน A โดยการกินผักผลไม้เยอะๆรวมทั้งกินอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบเป็นวิตามิน A ค่ะกลุ่มเสี่ยงของการขาดวิตามิน A ถ้าแก่คนที่ไม่ทานไขมันเลยหรือคนที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆด้วยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมอีกแล้วกลางคืนเห็นอะไรไม่ถนัดถ้าอยากเห็นชัดทานวิตามิน A

0: ันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือน

0: ร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
4: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
3: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: DLTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อม

0: ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับค่ะ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
4: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมาก โอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ีชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกเนี้ยถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เอ๊ะโรคนี้เป็นกับเด็กได้ด้วยเหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
5: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
6: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจ่าชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLAครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีดพันธุกรรมทารซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียว
5: ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
4: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
7: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
6: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ
8: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบาง

0: ทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วๆไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศรนสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
4: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
5: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
4: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองหล่อ1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
1: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือในเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
6: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นอย่างเร่งด่วน
7: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
1: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค
3: ่
1: ะ
3: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
1: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
8: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันหนึ่งสองสามเซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะ คาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบครอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
0: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
9: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.ผู้ขาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
10: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
9: และ ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
11: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
9: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทางนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้ม

0: คอใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำให้เกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
0: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
0: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือไงครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเงี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็
0: กลายเป็นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
0: ้ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
0: ใช่ครับ
1: รวมทั้งสองก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
0: ใช่ได้ครับ
1: ก
0: ็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
0: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี้ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
0: ยืดตัวขึ้นครับหลับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
0: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
0: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นเขาเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
0: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับ
1: ตรงตัวอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ้โห
0: โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: แสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: คร
0: ับเป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: จะได้มีที่พักเท้า
0: ใช่ครับ
1: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
0: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุด
0: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
0: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
0: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมี

0: ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
0: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
0: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบคอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ text neck syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแผลครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแผลเหมือนบางทีไฟช็อตแผลร้าวลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย
1: ์
0: บางคนตื่นมา
1: แป๊บสักกี่ครั้งหรือถี่ขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้น
1: ทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช่
1: จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเกร็งกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลําดูว่ามันมีลักษณะการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็น

0: มียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
1: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียก NSAIDมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
0: ์
1: อันนี้ใช้ได
0: ้
1: และข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
0: อันนั้นไม่ช่วย
1: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
0: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
1: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
0: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
1: ครับ
0: อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
1: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
0: ยืดเหยียด
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
0: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
1: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
0: คร
1: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
0: รู้สึกคร
1: ับ ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่นครับสองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
0: เนื่องจากการกั้นหายใจครับวิธีนี้คือเป็นวิธีในการยืด
1: เหยียดครับ
0: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
1: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
0: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
1: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
0: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่า2ข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าทำยังไง
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือ2ข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
0: ้
1: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเกร็งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
0: ์
1: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เกร็งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
0: สุ
1: ดใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่าหนึ่งเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับ

0: โดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยคร
0: ับ มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้ครับแล้วมันแผลร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามา
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาศึกษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นย
0: ัง
1: มีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
0: ่
1: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู
4: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
3: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
4: ครับ
3: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
4: ครับ
3: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
4: ่
3: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
4: ๆ
3: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะ จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานนี้ใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
4: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุเนี่ยนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
1: ขอบคุณมากครับ
4: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักๆใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี่
1: นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างงี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างง
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงเวลาดึง
0: เวลาดึง
1: ม
0: ัน
1: ใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรงแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็ห้าโมง
0: ฮะ
1: ห้าโมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผมสองโมง
0: ถึงห้าโมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูแล้วมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับ มันจะมากับ น้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ฮับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันถ้าเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนนำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันวันหนึ่ง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ้าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง

0: ครับผม
1: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
2: ๆตามันลาย
1: ตาลาย
2: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
1: ๆกินน้ำเย็นๆ
2: จ้ะ
1: แล้วไงต่อฮะ
2: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
1: ไปปลาให้มันแสบ
2: ๆจ้ะ
1: เออหรอ
2: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
1: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
2: มี
1: หน้ามืด
2: มี
1: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
2: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
0: เข้าลมเข้าลมพักลม
1: บ่อยไหมครับ
2: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
1: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
2: เขาก็ไม่จ้าง
1: เ
2: ราต้องไม่ให้เป็น
1: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
2: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
2: ไม่สนุก
1: น้ำแล้งก
2: ็หน่อย
1: หน่อยน้ำเยอะก็
2: แย่อ
1: ี
2: ก
1: ยาวแล้วรู้ไหมครับว่าไอ้อาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอ้ฮิตสโตกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
2: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอา

0: ชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้แต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
2: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
1: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
2: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
1: แต่มีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
2: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
1: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกอ่ะเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะค่ะ
2: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
1: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี้ยมีอาการอะไรบ้าง
3: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
1: แผลเป็นอันต่างนี่เจ็บไหมคะ
3: โอ้เจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
1: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะ
3: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
1: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: แล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
3: ได้ค่ะ
4: โอเคค่ะ
3: ดีใจที่มันลด
4: โอเคค่ะ
3: ค่ะ
1: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษา าในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่สองค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่2กันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา5โมงเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีนึงเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับรัดคิวหมอ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนั้นเป็นรายการที่จะตอบคำถามสดๆหน้างานใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตอบคำถามแค่คนเดียวครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์โรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในฤดูนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
1: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ชอบในช่วงนี้พวกขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงๆรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงก็ที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะก็กำลังเริ่มมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
0: ครับเมื่อเราจะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
1: อ๋อก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด้วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนอันนี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกลบที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค่ะ
0: แบบนี้เฉพาะในส่วนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอ่ะช่วงเวลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้ออะไรอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือ

0: ในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงเลยค่ะ
1: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายามแนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงหรือไม่ฮะ
0: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้วก็ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
1: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่ามันมีเรื่องไหนหรือว่าสิ่งอะไรที่หมอเด็กห่วงที่สุดเลยในช่วงเวลาแบบนี้
0: ก็คือช่วงที่จริงๆก็คือเรื่องการที่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กก็คือเพราะเราควบคุมเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีความรับผิดชอบว่าให้หยุดก่อนแล้วก็เพื่อจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้อเลยนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นเนี่ยได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
1: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจำเป็นต้องพามาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวการที่ป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่
1: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการไหนที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
1: เซิร์ชดูได้หรอหรือว่าเซิร์ชดู
0: โทรมาถามได้เงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ค่ะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
1: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา
0: เรื่องเข้าใจผิดก็คืออย่างเช่นหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามอะไรต่างๆเวลาช่วงที่ไม่สบาย
1: สำหรับผู้ปกครองเนาะ
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอ้า
0: จะทำว่าให้แบบว่าแบบ
1: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานอาหารได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบ5หมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
1: กินได้เหรอครับจริง
0: ทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้ามอะไร
1: แล้วไอ้หลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
1: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยด์อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือคนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
1: เนี่ยค่
0: ะ
1: จะกินไข่หรือ
0: ไ
1: ม่ไ
0: ข่ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกรรมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์แต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่กินไข่เลย
0: ค่ะ
1: ก็นูน

0: ดีไม่เกี่ยว
1: ค่ะไม่เกี่ยว
0: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
1: หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้เลยอะค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะก
0: ็คือไอศครีม
1: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวเลยค่ะทำให้มีการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่เราเนี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินเนี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
0: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันเนี้ยพ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
1: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่แบบไม่ได้ไอเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้
0: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่บางคนแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบแบคทีเรียแล้วมันเป็นแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไปผมคิดเองนะ
1: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะ อาหารที่อุ่นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสองข้อแล้วมีไหมครับ
1: มีค่ะอีกอันนึงก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
0: กวาดคอคืออะไรอาจารย
1: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคเลยค่ะ
0: แล
1: ้วจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปรายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เนี่ยค่ะ
0: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: ที่จะบอกก็คืออาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
0: เนี่ยบอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แบบแผนแบบสมุนไพรแผนไทย
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ก็คุยหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยจะได้ใหม่ๆแต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
0: เคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรกใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
1: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตรที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือมียาเหมือนยาเขียวยาอะไรคือหลายอัน
0: แล้วที่ผมเคยเห็นม่วงๆไม่ใช่ใช่ไหม
1: ก็อันนั้นเป็นเจนเชียนไวโอเลตอันนั้นคือสามารถที่จะก็เป็นยาที่เรารักษาเด็กที่มีแผลในปากอันนั้นคือได้แต่ว่าคือยาบางอย่างก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าต้องสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะระวังนิดนึงโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขาแบบมีใครเอานิ้วเข้าไปเขาจะกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดแล้วก็นิ้วผู้ใหญ่อาจจะแบบใหญ่เกินไปในเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: กวาดลงไปที่เขาใช้กันแบบมีจำกัดว่าอายุถึงประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื
0: ้
1: อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร
0: ่ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
1: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
1: ชาวบ้าน
0: ใช่ไหมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อไปด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
1: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: อันนี้

0: ต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นข้อระวังอันนึง
1: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วย
0: คือเหมือน
1: ความเชื่อมโยงกันตรงไหน
0: ครับอ๋อเพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหลืองแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้
1: ม
0: ีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะแต่จะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็นเราอาจจะทำให้ช้าในการที่จะพามาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เนาะค่ะ
1: โอเคครับวันนี้เราเกริ่นมาสักพักแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกว่าเพราะว่าทีมงานเตรียมมาเยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นๆมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้ได้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรยานเวชสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็กการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็อย่างเช่นน้ำลายน้ำมูกหรือว่าตุ่มน้ำพองจากแผลของผู้ป่วยสถานการณ์โรคมือเท้าปากณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยนะฮะจำนวน 17,739 รายซึ่งมีมากกว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งครับอยู่ที่ 5-9 ขวบร้อยละ22และกลุ่มอายุเนี่ย 10-14 ร้อยละ 2.5 ตามลำดับนะครับคราวนี้เรามาคุยกันหน่อยเรื่องของโรคมือเท้าปากก่อนหน้านี้กันเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มทำความเข้าใจกับ RSV มากขึ้นแล้ว RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่ทุกคนคุ้นเคยกันมือเท้าปากเนี่ยอาจารย์มีคนสับสนแบบแคร์นะแคร์จะสับสนมือเท้าปากกับมือเท้าเปื่อยคนละอย่างใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ป่ะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นในสัตว์มือเท้าเป
1: ื่อ
0: ยเป็นกิ่งไม่ใช่คนแต่ว่ามือเท้าปากเพราะว่า
1: อ๋อมือเท้าเปื่อยคือสัตว์
0: ก็คือในสัตว์แต่ว่าคือจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เปื่อยไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
1: เป็นสัตว์มีใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
0: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
1: ็
0: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ค่ะ
1: ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดหนึ่งครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที
1: ่
0: เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าEnteroVirus นะคะ
1: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นEnteroVirus 71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวก Coxsackievirusเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเลยค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเนี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เงี้ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกายตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี้ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
1: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
0: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มไหลๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อนใน
1: ครับ
0: ทำนองนั้นแต่อยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือเด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยคือประมาณไม่เกิน14ปี ทำไมมือเท้าปากถึงเป็น

0: แต่เฉพาะในเด็ก
1: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานเนี่ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยนะคะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
0: ้
1: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี่ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เลยค่ะก็จะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุก็ไล่กันไปแต่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงเนี่ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก็มีความเสี่ยงเพราะว่าจะติด
0: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: จะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะค่ะ
0: อาการการติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
1: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
0: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
1: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค
0: ่ะ
1: คือเชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้วเขาจะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอินอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนแวดล้อมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่มั้ย
1: ครับใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือเราไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
0: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากเหรอครับ
1: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างที่กล่าวไปก็คือตัวเอนโทรไวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่ว่าเด็กคงบอกไม่ได้ว่าหัวใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาแบบอยู่นิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้ยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จะมีที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างนึงก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะน
1: ะ
0: เป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอแปลงใจหน้านะฮะอิสุอิสัยหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเอาแรกเลยเฮอแปลงใจหน้าคืออะไร
1: ก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
0: อ
1: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนหนึ่งของเป็นอาการอย่างหนึ่งของมือเท้าปากอะค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยในช่วงที่เราวินิจฉัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
0: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
1: ค่ะสำหรับอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการ ไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอิสุวิสัยเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตุ่มหนองบนพื้นแดงแล้วก็มีหลายระยะบางอันจะเป็นพึ่งเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาใหม่บางอันเป็นหนองบางอันแตกแล้วเป็นสะเก็ดอะค่ะแล้วก็หลักๆจากตรงบริเวณลำตัวแล้วก็จะสามารถจะกระจายไปที่แขนขาแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มในปากน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหรือตรงก้นหลักๆก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิสัยเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอิสุกอิสัยแล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย
0: ์
1: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มาด้วยการเดินเซอะไรเงี้ยแต่ก็เจอน้อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอิสุกอิสัยเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
1: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
0: ค่
1: ะ
0: โอเค
1: ในณจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
0: อาจารย์เคยเป็นอิสุอิสัยไหมครับ
1: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
0: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
1: ทำไมว่า
0: เด
1: ็
0: กเด
1: ็
0: กเด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวเลยครับ
1: ออกมาถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
0: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
1: ก็คืออิสุวิสัยนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็แต่วัคซีนทางเลือกอยู่อ่ะค่ะที่ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
0: ่
1: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคําแนะนําที่เราให้ฉีดค่ะ
0: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอิสุอิสัยเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่มั้ยครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ํา
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดสมมุติเป็นเคสการฉีด
1: วัคซีน
0: เนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไหมเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
1: ใช่ค่ะก็คืออิสุวิสัยถ้าฉีดถ้าเกิดว่าเคยเป็นอิสุวิสัยโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิอยู่ตลอดชีวิต
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขวบ
0: ครับ
1: พอฉีดเข็มหนึ่งเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันการเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่ 100% นะคะ 98% แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าลอง
0: โอเคเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นมันเยอะกว่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทั้งตัวเลย
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นจากคนที่ฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อที่เป็น
0: เชื้อ
1: เป็นค่ะทำให้อยู่ในร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัดเนี่ยตามหลังได้มากกว่า
0: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาการอย่างที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วัน2วันและหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเพราะว่าเด็กจะกินไม่ได้ค่ะแล้วก็ไข้สูงไข้สูงนี้ก็อาจจะทำให้มีภาวะชักจากไข้ได้ค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่มีถ้าเป็นลักษณะของตุ่มใสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัส71นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติม
0: ี
1: การเต้นหัวใจที่เร็วจนอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่การติดเชื้อที่สมองยี่หุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบค่ะแล้วก็ทำให้มีภาวะชักได
0: ้
1: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่ กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มี

0: ความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่ฟังกลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
1: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
0: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะจริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลยค่ะ
1: ครับเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กแล้วก็เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ปกครองทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก็ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากไหมนี่ค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยนี่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่นี่ช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันนี่อาจจะต้องระวังอย่างเงี้ย
1: ครับฟังแล้วมันก็แบบเป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะเพราะว่าพอเป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถบอกอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูการของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
1: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย์
0: ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
1: น่ากลัวกว่าครับ
0: น่ากลัวว่าตัวแต่ว่าหลังๆไรโนไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจ แล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่าไอซ์มีก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
1: ISV เนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า ISV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
0: คือ ISV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
1: ้ค่
0: ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงไรโนไวรัสเลยไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
1: อยู่ตรงนี
0: ้น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกเว้นในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง ISV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
1: มาลงต่อไปได้อีก
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมันหลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว ISV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง ISV ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
1: หลอดลมไวคือ
0: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
1: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะปอดหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยโดยอาจจะไม่ได้มีไข
1: ้
0: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ISV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ ISV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหลอดลมไว
1: แล้วก็ลงหลอดลมใช่ไหมฮะนี่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือ ISV เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลักมันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมันตีบ
0: เด็กใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาว่าเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมาก
0: ๆค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่
1: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
0: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
0: 38กว่า39
1: ไม่ลงเลย
0: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยนี่คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าอาจจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่
1: อ
0: ยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่ 1-5 ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะจากเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
1: ความเชื่อที่บอกว่า ISV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
0: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ RSV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือใน

0: ผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงคือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นคือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
1: ็
0: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาเนี่ยค่ะช่วงกรกฎาสิงหาเพราะว่าจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เข้าไป
0: ใช่
1: ไหมครับที่สำหรับเด็กเล็ก
0: แล้ว
1: ต้องจับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
0: มีค่ะก็คือมีในผู้
1: ส
0: ู
1: งอาย
0: ุแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
1: ้โอเค
0: เ
1: พราะฉะนั้น ISV ป้องกันได
0: ้
1: นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนยังไงแต่ว่าสิ่งนึงคือตัววัคซีน ISV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีหลักใช่ไหมครับ
0: ต้องจ่ายเงินเอง
1: ต้องจ่ายเงิน
0: ราคาค่อนข้างจะสูง
1: สูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
0: เนี่ยค่ะ
1: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแคนเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุดอาจารย์
0: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือล้างมือ
1: ต้องละเอียดมากขึ้น
0: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: 2-3 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
0: ์ครูป
1: โรคครูป
0: CROUP
1: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ๊อกบ๊อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
0: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อ ไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่า
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ค่ะซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้ว

0: ก็จะลงไปที่กล่องเสียง
1: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
0: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
1: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
0: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโควิดค่ะ
1: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
0: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนครูปเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
1: แต่ตัว2อย่างนั้นมันหนักกว่าใช่มั้ยครับ
0: ก็คือตัว
1: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได
1: ้ครุบเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
0: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆก็คือเสียงแหบ
1: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับ
0: คือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ก็มันรังสรรค์ออกมาให
0: ้แต่เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0ถึง10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจากเสียงไอ
0: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียงก็เป็นเสียงหมาเห่า
1: จริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเสียงหมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันเนี้ยก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปค่ะก็จะไม่ได้มียารักษาเฉพาะยกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหม
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
0: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาลองให้เขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดรายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
1: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไหมฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูปได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
1: หลอดลมใหญ่กว่านี่แหละคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับโอเคอีก5นาทีครับ

0: น่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
1: ์
0: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
1: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
0: ไวรัสเนี่ยไวรัส
1: มากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัสที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาค่ะแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อซ้ำซ้อนตามหลังเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมักจะเป็นตาข้างเดียวมากกว่าแล้วก็นอกจากจะตาขาวที่บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยเนี่ยค่ะซ
0: ึ่
1: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบแล้วทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสเลยค่ะแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
1: ก็คือแดงนี่คือ
0: แดงเรือหรือว่า
1: แดงทั้งตาตรงตาขาว
0: นะคะ
1: แดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
0: เจ็บไหมอาจารย
1: ์ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันมีความเชื่อตอนเด็กๆอาจารย
1: ์ว่า
0: แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดง
1: อันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
0: คือมันต้องมีความสัมผัส
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: มันต้องมีความสัมผัส
1: ค่ะ
0: สัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
1: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรเงี้ยค่ะ
0: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็
1: คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เบิร์นใกล้กันมากค่ะ
0: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแค่
1: ก็คือส่วนใหญ่รักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
0: ม
1: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
0: ่
1: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้นี่ค่ะจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนนี่ค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอะไรเครื่องหยอดน้ำตาเทียมได
1: ้ค่ะ
0: เรื่อยๆ
1: คนน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
0: ขา
1: วได้ค่ะ
0: มันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
0: เล่นเกม
1: ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายๆเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายๆเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพื่อนไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดครม
1: จะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: ก็เป็น100กิโล
6: เป็น100ถึง150กิโล

0: จันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที่ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร
0: ์ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: ทางว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญ
1: สำคัญครับ
0: กับ
1: ถ้าเขามีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึก
0: ครับ
1: นี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ปที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพนี่มีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้นะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่า

0: บายใจอะค่ะ
1: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
2: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
3: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
4: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
3: 30กว่าภาพเยอะมาก
4: เยอะครับ
3: เป็นผลงานของใครบ้าง
4: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
3: เป็นอาจารย์ของศิลปิน
4: ศิลปินทีนึงโดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
3: เป็นอ
4: าจารย์ผมด้วยอ
3: าจารย์ของอาจารย์ด้วย
4: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
3: เรียนด้วยฮะ
4: ครับ
3: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
4: ับ
3: อาจารย์สุชาติวงทอง
4: เรียนมานานแล้วครับ
3: เรียนมานานแล้วด้วยฮะนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
4: ก็มีของเภสัชกร
3: ครับ
4: พยาบาล
3: ครับ
4: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห์
3: ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
4: หลากหลายอาชีพครับ
3: ครับแล้วคุณหมอด้วย
4: ครับ
3: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวที่ซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
4: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบาย
3: ครับ
4: นะครับ
3: หอมก็คลาย
4: เครียดครับ
3: แล้วจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
4: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
3: นี่ฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
4: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
3: แล้วมันเป็นไงบ้างตอนเครียดน
4: ี่ก็ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
3: ครับ
4: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
3: ์ครับ
4: คืออาร์ตกับไซน์นี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
3: ้
4: องอยู่ด้วยกัน
3: ใช่ฮะ
4: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
3: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เห็นเดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์ที่ผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: ฮะสดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: สำหรับปัญหาเรื่องเลือดออกตามลายฟันเนี่ยนอกเหนือจะส่งปัญหากับสุขภาพช่องปากของเราแล้วยังส่งผลกับความมั่นใจของเราด้วยแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีนะอ๋อฝรั่งช่วยคุณได้ครับ
1: ถูกต้องฝรั่งช่วยคุณได้เรื่องเลือดออกตามไรฟันแต่ไม่ใช่ฝรั่งอย่างผมนะครับเป็นฝรั่งที่เป็นผลไม้วันนี้เราจะพบกับเมนูน้ำฝรั่งไปพบกันครับ

ร็จไปแล้วนะครับกับเมนูน้ำฝรั่งผมลองทานแล้วอร่อยมากเลยครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องเลือดออกตามไรฟันเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งนะครับของโรคลักกระปิดลักกระเปิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราขาดวิตามินซีน้ำฝรั่งสิ่งที่มีเยอะนะครับก็คือวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นเลือดพอส่วนประกอบที่เป็นคอลลาเจนลดลงนะครับก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีความเปราะมากขึ้นพอถูกกระแทกอะไรเล็กๆน้อยๆหรือจากการขัดสีหรือจากการกินอาหารของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดเลือดออกตามไรฟันขึ้นมาได้ซึ่งการที่เราทานวิตามินซีก็จะช่วยตรงจุดนี้ได้ครับซึ่งปริมาณของวิตามินซีที่ควรจะทานต่อวันเนี่ยจะไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมวิตามินซีเนี่ยไม่ได้พบมากแค่ในเฉพาะน้ำฝรั่งแต่เพียงอย่างเดียวผลไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นกีวีแอปเปิลส้มมะขามป้อมก็มีเยอะเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิตามินซีเนี่ยก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะถ้าใครไม่มั่นใจนะครับว่าจะกินเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสาระดีๆจะไปหาท่านทันทีและวันนี้ผมหมอนัทและฝรั่งคิดนกคนนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวต้องไปเข้าสารต่อบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หน้าของเราเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการว่ามีริ้วรอยชัดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ30ปลายๆภาวะการเหี่ยวหรือว่าการแก่ของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

มันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า SPF 60หรือ SPF 100เนี่ยค่าป้องกันแดดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มหรือว่าทำงานในร่มเช่นทำงานในออฟฟิศนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดมากคุณหมอแนะนำให้ใช้ SPF ประมาณ15นะคะแต่ถ้ามีการทำงานที่อาจจะต้องมีการไปสัมผัสแสงแดดมั่งเช่นไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปเดินถนนอะไรนี้ก็อาจจะใช้ประมาณ SPF 30นะคะแต่ถ้าต้องออกแดดจัดๆนะคะหรือมีการเล่นกีฬากลางแจ้งคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ SPF 60นะคะค่ากันแดดของแสงแดดนี่มันสามารถกันได้2อย่างก็คือกัน UVA กับกัน UVB นะคะถ้าเกิดว่าค่ากันแดดสำหรับกัน UVB เนี่ยจะขึ้นตรงบริเวณยากันแดดว่าเป็นคำว่า SPF แต่ถ้าค่ากันแดดที่กัน UVA เนี่ยจะเป็นค่าที่เรียกว่า PA ถ้า PA เนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในร่มก็อาจจะเป็นประมาณ PA 1บวกถึง2บวกแต่ถ้าเริ่มมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะเป็น PA 2บวกถึง3บวกปริมาณการใช้กันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกันแดดแบบครีมเนี่ยง่ายๆคือว่าหมอแนะนำให้บีบมาประมาณ1ข้อนิ้วก่อนแล้วก็ทารอบแรกหลังจากนั้นก็บีบอีก1ข้อนิ้วแล้วก็ทารอบ2แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้กันแดดแบบน้ำก็แนะนำว่าให้ใช้ปริมาณเท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนแดดสมมุติเราป้องกันแดดแต่เราไปอยู่หน้าเตาร้อนๆเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่เราไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการแก่เร็วแบบตรงไปตรงมาเหมือนแสง UV นะคะแต่มันทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราสัมผัสอะไรร้อนๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระคือฝ้าอันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการแก่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ expression หรือว่าการแสดงสีหน้าเยอะๆนั่นก็คือว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะพอเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะใช้สะสมกันเป็นปีเป็นปีกล้ามเนื้อเนี่ยก็จับจำแล้วว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันก็จะหดตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นผลที่ว่าทำไมพออายุ30-40แล้วเนี่ยคนที่มีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเช่นอาจจะเป็นนักแสดงหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราแต่เขาอาจจะชอบใช้กล้ามเนื้อในการหัวเราะหรือ expression หน้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ค่อนข้างถาวรได้นะคะหลังจากอายุ40เป็นต้นไปถ้าเราอดนอนหรือว่าพักผ่อนน้อยจุดสังเกตเลยคือว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นมีริ้วรอยแล้วก็จะเหี่ยวง่ายนะคะจะดูไม่สดใสนะคะแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบตาเราเนี่ยก็จะดำคล้ำอันนั้นเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยขยายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการอดนอนเนี่ยยังทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนที่ผิวหน้าถ้าเกิดว่าเราอดนอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยสร้างน้อยลงนะคะผิวเราก็จะบางลงผิวก็จะเหี่ยวง่ายนะคะกระดูกก็จะพรุนง่ายการที่เราทานเหล้าหรือสูบบุหรี่ซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเช่นโรคความดันนะคะแล้วก็โรคหัวใจนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เกิดการสร้าง oxidative stress คือเป็นอนุมูลความเครียดเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งทำให้เกิดการแก่ของผิวเนื่องจากว่ามีการสร้างอนุมูลอิสระมาค่อนข้างเยอะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมก็คือโรคที่เกิดความเสื่อมตรงบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทตาคนไข้ก็จะมองเห็นภาพตรงกลางไม่ค่อยชัดมีภาพหายไปนอกจากนี้อาจจะเห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นรุนแรงมากๆเนี่ยพื้นที่ในการที่มีจุดเลือดออกเยอะมากๆอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแพทย์อาการเป็นยังไงคะวันนี้
2: อาการมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
1: ข้างไหนคะ
2: ข้างขวาครับผม
1: ข้างขวาเป็นมานานเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วครับ
1: สัปดาห์กว่านะคะอาการมัวเป็นยังไงบ้างคะ
2: มองภาพไม่ค่อยชัดนะครับเรามองหน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าจมูกเขาจะเบลอๆแล้วก็รูปหน้าเขาจะไม่ค่อยจะตะตรงจะบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยนะครับ
1: คุณไข้สูบบุหรี่มั้ยคะ
2: วันละ 1-2 โดยเฉลี่ยครับ
1: ตอนนี้หยุดหรือยังคะ
2: ยังครับยังไม่หยุดครับผม
1: โอเคค่ะคนไข้ทำงานอะไรคะ
2: เป็นฟอร์มายคุมไซต์งานก่อสร้างครับ
1: ต้องออกแดดไหมคะ
2: ทุกวันครับ
1: แล้วมีใส่แว่นตาดำป้องกันไหมคะ
2: ไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่เลยครับผม
1: โอเคค่ะตอนนี้หมอสงสัยว่าจะเป็นโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุที่มากขึ้นเกิดการสะสมของสารอนุมูลอิสระและของเสียที่บริเวณจอประสาทตามากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเสี่ยงของโรคนี้ก็คือคนที่สูบบุหรี่เนื่องจากว่ามีการศึกษาและพบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโรคนี้มากกว่าคนปกติถึง3เท่าและเกิดเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง10ปีนอกจากนี้ยังเสี่ยงในคนที่มีปวดครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนนะคะทำงานในที่ที่มีแสงแดดจ้าๆหรือไม่ใส่แว่นป้องกันรวมทั้งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและคนไข้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะวิธีการตรวจคัดกรองจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะโดยใช้แผ่นดีนะคะเรียกว่าแอมสเลอร์กริดสามารถขอได้จากจักษุแพทย์ทั่วไปเลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากปิดตา1ข้างนะคะและใช้ตาข้างที่เปิดอยู่มองแผ่นภาพนี้นะคะห่างจากตา14นิ้วนะคะหลังจากที่มองแล้วก็ให้สังเกตที่บริเวณตารางรอบๆนี้ว่ามีเส้นที่ขาดหายไปหรือบิดเบี้ยวหรือไม่ถ้ามีให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเลยค่ะโอเคงั้นหมอขออนุญาตตรวจการทำงานภาพชัดนิดนึงคนไข้ข้างที่ไม่ชัดคือข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวาครับ
1: ข้างขวานะคนไข้เอามือปิดตาข้างซ้ายนะคะ
2: คร
1: ับ โอเคคนไข้ถือแผ่นนี้ในระดับสายตานะคะห่างประมาณ14นิ้วโอเคคนไข้มองที่จุดดำนะคะ
2: ตรงไหนครับไม่เห็นจุดดำ
1: เห็นเบลอๆมั้ยคะ
2: เส้นมันหงิกงอๆครับหมอ
1: โอเค
2: เส้นไม่ตรงอาจารย
1: ์ไม่ตรงนะคะขอไปอีกข้างนึงนะคะ
3: ครับผม
1: เห็นจุดดำไหมคะ
2: เห็นชัดเลยครับ
1: โอเคตารางเท่ากันไหมคะมีเส้นเบี้ยวไปไหมคะ
2: ไม่มีเบี้ยวเลยครับ
1: โอเคสองข้างต่างกันชัดเจนนะคะ
2: ครับผม
1: การรักษาถ้าเกิดคนไข้ยังไม่มีอาการและตรวจพบโดยบังเอิญอาจจะยังไม่ต้องรักษาค่ะสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่ามีชนิดที่เป็นเส้นเลือดที่แตกและรั่วเข้าไปในบริเวณจอประสาทตาแล้วต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์หรือฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาทั้งนี้ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงระยะของโรคจึงขอเน้นย้ำให้มาตรวจตาแต่เนิ่นๆเพื่อก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพยายามกินผักผลไม้ซึ่งมีวิตามินและสารอาหารรวมทั้งเวลาที่อยู่กลางแจ้งควรจะใส่แว่นป้องกันนอกจากนี้ก็คือยังต้องควบคุมโรคประจำตัวให้ดีนะคะทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องมาตรวจตาทุกปีค่ะหลังจากที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปถ้ามีอาการมองเห็นผิดปกติเช่นภาพบิดเบี้ยวอย่าลืมมาหาหมอตานะคะ

ิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน่ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้อะค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารนี่มันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันนี้มันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามา
1: ครับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนาพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะ
0: คะ
1: แล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์เรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให้
2: ได้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
4: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานทีอายุมากแล้ว
3: นี่ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
4: ก็ใส่
3: นี่อะไรนี่เรียกอะไร
4: ไข่
3: แล้วนี่อะไร
4: แล้วก็
3: เม็ดนี่อะไรแม่
4: เรียกเล็กไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสแล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสได้เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโศกสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสได้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีเนี่ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
0: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
2: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะแล้วก็ไม่เค็ม
1: แล้วก็ไม่เค็ม
2: ออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได้
1: โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่คุณหมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึงเน
2: ี่ย
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่านั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มแต่ขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับปลากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลของนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: ค่ะนี่เรียบร้อย
1: ก็อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ตักเลยครับ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ยังไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่
0: พอได
2: ้
0: ไหมพอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะตอนแรกเขาใส่ว่าแบบมัน
1: จะ
2: ต
1: ้
2: องยากกว่านี้
1: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะ
0: คือ
3: ม
0: ัน
3: จะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงๆในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิด

0: นะคะเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได้สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
2: น้ำมันเยอะ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3อ
1: ย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามินB boy ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จ
0: ะ
1: มีตาชา B สีฟันดีกระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราจะดูคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่าซาลซ่าส้ม

0: ตรงนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัม okay. ผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลสายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก็ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมฮะเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: คุณไหมจัดการเลยแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: ได้ลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3ต่อ1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปครับก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวานนิดเดียว
1: รสมันเบา
0: ๆ
1: แต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้ม
0: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
1: พริกหยวก
0: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
1: หั่นหยาบ
0: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซอสเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
1: ้ใส่จานนี้นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
0: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
1: ทอดกรอบ
0: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนปั๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลตติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
3: โอเคครับ
0: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณหมายอยากได้แบบไหนเอ่ย
2: กรอบเล็กๆแล้วแบบ
0: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บ แป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
2: ้ค่ะ
0: จบจานครับบีบ1ปุ๊บลงแล้วครับลงละพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: เริ่มเลยเชิญเลยครับ
0: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมสดหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
1: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
0: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
1: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
0: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
4: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับแม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
0: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
0: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
0: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัธจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคานใช่ไหมครับ
0: ไม
1: ่ใช่เหรอ
0: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
0: บอกแล้ว
1: มันชื่ออะไรครับ
0: TRX ใช
1: ่มันย่อมาจาก
0: total body resistance exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
0: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
0: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
0: จริงๆมันมากับหน่วยลบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลล่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
0: ากขึ้นแล้วเขามีความเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
0: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้อะไรได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
0: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
0: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันวายเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
0: เฮ้ย
1: อันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นักกีฬา
2: ให้โอไฮโอ
1: เอามาสิ
2: ฮะ
1: เอาให้ก็เอามา
2: ไม่มี
1: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
2: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
2: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ย
1: ครับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
2: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
1: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
2: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRX ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRXก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
0: อะไรแต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
1: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดํา
0: ในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
0: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่มั้ยเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
1: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
0: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
1: ื่อง
0: ของการใช่ครับ
1: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
0: ส่วนน
1: ี้
0: ก็คือเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
1: แกนกลาง
0: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันเหมือนกับเป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
1: จุดหมุน
0: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
1: ซึ่งคนจะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ของจริงเลย
0: ใช่
2: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: ็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช่
1: ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวโน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่พี่ต้นครับ ดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นละ
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับ ใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ถ้าต่อไปคร
0: ับ ถ้าต่อไปนะครับ
1: จะ
0: คล้ายก
1: ัน
0: ยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหูบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลาง
1: ไหล
0: ่ล็อก
1: มือก็สอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของตัวโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาร้าดีแนวของไฮปลาร้าซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างได้ไหม
0: ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพรสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพรสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเรา
1: เล่นเขาว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่
1: นี่คือศอกผ่านตัวได้ศอก
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง2มาดึง
1: ถ้าเปิดส้นเท้า

0: เอาจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
1: มันก็จะ
0: เปิดไฟ
1: ตัวเองทิ้งตัวเอง
2: น้ำหนักจะลงด้านหลังมากขึ้น
1: ใช่แต่การส่งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
0: อีกทีแล้วนับด้วย
1: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9มีสปาร์ค
0: มีคนหนึ่งเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
1: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นบวยใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเบรกอ่ะเซฟ
0: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
1: ครับ
0: ที่เราดึง
1: ใช่ใช่
0: ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
1: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรแล้วก็อกขาแล้วก็สควอททำได้
0: เราจะชิน
1: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะงั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับกลางนะครับแล้วก็ใช้ดึง
0: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
1: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
0: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ใช่จะเปลี่ยน
0: มุม
1: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
0: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
0: ลองเหรอ
1: ลองดูแล้ว
0: ยังไม่ทันไหนเลยยังไม่ทันไหนเลยโอเค
1: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
2: แล้วก็
1: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
0: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
1: เบนโอเวอร์โล
0: เบนโอเวอร์โล
1: อ่ะใช่
2: เพียงแต่ว่านี่ง่ายหน้าขึ้น
1: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เราเวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอ้ตัวบาร์เบลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือเลือกแรงต้านของตัวเอง
0: หนักหนัก
1: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
2: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
1: ับแปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวแนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: หลังส่วนบนเท่าไรแล้ว8
0: 10แล้ว
1: อ้าว10แล้วเหร
0: อย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
1: ใช่
0: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
1: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
0: ครับผม
1: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
0: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
1: ก็ได้เหมือนกันครับ
0: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
1: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
0: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
1: ใช่นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
0: วันอาร์ม
1: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
0: มันจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
1: ใช่แล้วการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
0: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
1: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
0: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวมั้ยครับ
1: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
0: นี่เค้าเรียกว่าการเล่นหลังใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือ1แล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่มั้ยครับ
1: เข้าทีครับ
0: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าทีครับเอาข้างไหนก่อน
1: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
0: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
0: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
1: เอาเปลี่ยนแล้ว
2: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ท
0: ำเดี๋ยวไม่สมดุล
1: เอามา1ดึงให้สุด
0: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
1: ครับ
0: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางอย่างเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมา
1: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
0: มันจะยากขึ้นเนาะ
2: ต้องเก่ง
1: เพราะทุกครั้งเนี่ย
0: เราดึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
1: มันจะบิดไป
0: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
1: ประคองตัว
0: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเนี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเกร็งลำตัวอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
1: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ในเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
0: คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
1: โอ้โหมันก็
0: แ
1: ขนไ
0: หล่ไบเซป
1: ไหล่ก็ได
0: ้ไบเซป
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
1: ้ครับ
0: เราสามารถรวมทั้งหมด
1: ได
0: ้ทำได้เหรอ
1: ใช
0: ่สุดยอด
1: ฮะ
0: เพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
1: ผสมผสาน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เป็นเรื่องของคอมเพกใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทั้งทุกส่วน
0: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
1: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่เมื่อสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
0: หลัง
1: อันที่3เรางอดึงนะครับก
0: ็
1: เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
0: 2
1: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
1: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะครับกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
0: ช้าๆหน่อยพี
1: ่กาง
0: ดึง
1: สโลว์ฮะหนักนะ
0: 2คุณผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
0: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะว่าผมจําไม่ได
1: ้ดีมากครับ
0: 1
1: 1
0: นะครับ
1: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจําไม่ได้อีกครับ
0: แล้วทะเลาะ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
1: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
0: บิดมือเข้ามาอ๋อจะได้ไบเซป
1: ครับผม
0: ต่อไปลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดูอ
1: ่ะมาลองทําถ้าลองทํามันจะจําได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
0: ไอ้กระบอกมั้ง
1: เอาเริ่มเอาไล่อ้าวหลัง
0: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เกรงได้มีสติได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
1: ไล
0: ่เกรงส่วนนั้นด้วยนะครับ
1: ดีครับ
0: ช้าๆไม่ต้องรีบ
1: กลางหลังเอามาแขนดีเอาสองรอบอีกสองรอบเอาไล่ขึ้นหน่อยกลางแขนอือหือไหลรอบหนึ่งไหลกลางกลางศอกหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
0: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
0: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่มันต่อเนื่อง
0: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
0: ็
2: นเซตทีหนึ่ง
0: คอมเพล็กซ์โอเค
1: ใช่
2: ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
1: ใช่ใช่
2: ท่าละ10ที
1: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
0: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
1: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมใหม่ๆก็ค
0: ือสามท่ารวมกันนี่คือควรทำ
1: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
0: เซตละกี่ครั้ง
1: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคก็คง8ครั้ง
0: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
1: ครับ
0: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
1: ้
0: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
1: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะมาเล่นวิธีนี
0: ้หรือ
1: ใน
0: TRX
1: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
0: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่
3: จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
0: แสดงว่าประทับใจ
3: ครับผม

0: มันประทับใจอะไรครับ
1: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราแบบเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
1: ครับรู้สึกครับ
0: โดนก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
1: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
2: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
0: เอื้อสุดๆเลย
2: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
0: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
2: Exercise
0: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
2: ครับ
0: Upper ไปแล้วยังเหลือ Lower ถ้าเกิด Lower ไม่ใช่รถยนต์นะครับ Lower คือส่วนล่างของ Body ของเรา
3: Lower Body
0: Lower Body Thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
2: ครับ
0: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
0: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
2: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
2: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
0: โอ้โห
2: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละ
2: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: ลุดเฟรมครับคุณหม
1: ออุ๊ยขอโทษผิดผิด
2: 3 2
1: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวนึงชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังจบเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะท่านี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4-3-2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่1เลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่2ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่3ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นแล้วเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน 4-6 เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ 4-6 เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันนี้1ก็คือเน้นในเรื่อง

ของตัวหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องตัวหัวใจได้แล้วประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นคราวนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่1ก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แกะลำตัวหน้าท้องต้องใช้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็เราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ 12-15 ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่ 12-15 ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ 40-50 ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอาหารโดยปกติเราก็คงต้องทานตามหลัก5หมู่นะครับแต่มันอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะทานข้าวปกติหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวทานขนมปังอะไรต่างๆเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อก็ควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีละอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทำให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสำหรับแหล่งโปรตีนนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทำไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัมอีกแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับแต่เราอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่หวานงั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจจะต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการคบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิลก็จะมีทั้งแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิลแดงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขาก็นอนสักพักเขาก็ตื่นละนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อ

0: ที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่ก่อนอยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อําเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทํานามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะมันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้โหต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: ครับนี่คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลา
1: ดึงมันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรง
0: เ
1: ลยแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทําถึงกี่โมงครับ
1: ก็ 5:00 น
0: ฮะ
1: 5:00
0: นตั้งแต่เช้า
1: ครับผม 2:00
0: นถึง 5:00
1: นใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุมด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ๆเราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ฮับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาในโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

ิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของ leptospirosis นะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถูกลงถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาโมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทําหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ําบ่อย
0: ๆกินน้ําเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปปาให้มันแสบ
1: ๆจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้เออนานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: แย่แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหาย

0: ไตเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหาร

ารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีเอ็มเคยูแบนช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ชุดตรวจเชื้อ HIV เป็นลบแปลว่าไม่ติด 100% ตรวจเชื้อ HIV จากเลือดดีกว่าตรวจจากน้ำลายหลังไปเสี่ยงมาไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเลยทันทีอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ก็สนใจที่จะซื้อชุดตรวจมาตรวจเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการใช้ชุดตรวจด้วยตัวเองเนี่ยต้องใช้อย่างไรบ้างค่ะมาดูความเชื่อที่1กันนะคะหลังไปเสี่ยงมาไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเลยทันทีอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงค่ะขึ้นกับประสิทธิภาพของชุดตรวจที่มีขายในท้องตลาดตอนนี้นะคะอย่างเช่นชุดตรวจตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้านะคะจะสามารถตรวจได้เมื่อมีความเสี่ยงมาแล้วมากกว่า90วันในกรณีที่มีความเสี่ยงยังไม่ถึง90วันนะคะการตรวจอาจจะให้ผลลบได้ซึ่งอาจจะเป็นผลลบลวงนะคะเพราะว่าอยู่ในระยะหลบซึ่งแตกต่างจากถ้าเราไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็จะสามารถตรวจได้ระยะเวลาแค่เพียง14วันนะคะหลังจากที่คุณได้รับเชื้อมามาดูความเชื่อที่2นะคะชุดตรวจเชื้อ HIV จากเลือดดีกว่าตรวจจากน้ำลายจริงหรือไม่อันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะไม่ได้มีการศึกษาที่เปรียบเทียบชัดเจนนะคะชุดตรวจที่รับการรับรองในประเทศไทยนะคะมีทั้งแบบตรวจเลือดนะคะอย่างข้างหน้านี้นะคะแล้วก็มีแบบตรวจน้ำลายหาซื้อชุดตรวจชนิดใดก็ได้นะคะที่รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ค่ะมาดูความเชื่อที่3กันนะคะชุดตรวจเชื้อ HIV เป็นลบแปลว่าไม่ติด 100% จริงหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าไม่จริงนะคะชุดตรวจที่ตรวจเองที่บ้านเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจพบเชื้อได้หลังจากที่เกินระยะหลบไป90วันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วเป็นลบต้องรออีก90วันนะคะแล้วก็ตรวจซ้ำแล้วก็ในระยะเวลาระหว่างนี้นะคะต้องไม่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าถ้ามีความเสี่ยงก็ต้องป้องกันเช่นใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็รอตรวจซ้ำอีกทีที่90วันค่ะใครบ้างนะคะที่ควรจะซื้อชุดตรวจเองมาตรวจเองที่บ้านนะคะก็อันดับแรกคือคนที่สงสัยนะคะหรือคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอันที่2คือไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะด้วยเรื่องของอาจจะเกรงนะคะหรืออาจจะไม่กล้าแล้วก็เสียเวลานะคะเพราะนั้นการซื้อชุดตรวจมาตรวจเองที่บ้านคือตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ตรวจที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยตัวเองแต่ทีนี้นะคะใครบ้างนะคะที่เราไม่แนะนำให้ไปซื้อชุดตรวจมาตรวจด้วยตัวเองนะคะประเด็นแรกคือบุคคลที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดเชื้อ HIV นะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อมาตรวจซ้ำนะคะอันที่2คือคนที่เพิ่งมีความเสี่ยงมานะคะโดยเฉพาะเพิ่งมีความเสี่ยงมาในระยะที่ยังไม่เกิน90วันนะคะน่าจะอาจจะเกิดผลลบลวงได้ประเด็นที่3คือบุคคลที่รับประทานยาป้องกัน HIV อยู่แล้วนะคะที่เราเรียกว่าPrepนะคะหรือว่าPrepค่ะอาจจะทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้ค่ะการตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็จะเป็นการลดอุปสรรคนะคะในกรณีที่เราไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะในกรณีที่เราเป็นผลลบเราก็จะได้สบายใจลดความกังวลนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อ HIV ต่อไป

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา 5:00 นเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีนึงเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จักรครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลย
1: ใ
0: ช่ไหมไม่เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับรัดคิวหมอ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นรายการที่จะตอบคำถามสดๆหน้างานใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตอบคำถามแค่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ใจกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์โรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ครับใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในฤดูนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
1: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ชอบในช่วงนี้พวกขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงก็ที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะก็กำลังเริ่มมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
0: ครับเมื่อเราจะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
1: ก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะมันก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด้วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนอันนี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกลบที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค่ะ
0: แบบนี้เฉพาะในส่วนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอะปลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงนึงตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงอะไรอย่างเงี้ย
0: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายาม แนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมฮะ
1: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี้ยค่ะเราก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้วก็ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
0: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่ามันมีเรื่องไหนหรือว่าสิ่งอะไรที่หมอเด็กเนี่ยห่วงที่สุดเลยในช่วงเวลาแบบนี้
1: ก็คือช่วงที่จริงๆก็คือเรื่องการที่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กก็คือเพราะเราควบคุมเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีความรับผิดชอบว่าให้หยุดก่อนแล้วก็เพื่อจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้อเลยนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นเนี่ยได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
0: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจำเป็นต้องพามาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวการที่ป้องกันไว้ก่อน
1: ใช่
0: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการอะไรที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
0: เซิร์ชดูได้หรือว่าเซิร์ชดู
1: แล้วโทรมาถามได้อะไรเงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ค่ะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
0: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา
1: เรื่องเข้าใจผิดก็คืออย่างหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามอะไรต่างๆเวลาช่วงที่ไม่สบาย
0: สำหรับผู้ปกครองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: เอ้า
1: จะทำให้แบบว่าแบบ
0: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย
1: ์ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานอาหารได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบ5หมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
0: กินได้เหรอครับ
1: ทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้ามอะไร
0: แล้วหลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอ่ะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
0: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มนะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนั้นคือคนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
0: ก็คือเป็น
1: จะก
0: ิน
1: ไข่หรือไม่ไข่ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกรรมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
0: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์แต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้วใช่ผมก็ไม่กินไข่เลยก็นูนอยู่ดีไม่เกี่ยว
1: ค่ะไม่เกี่ยว
0: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
1: หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้อะไรเงี้ยค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะ
0: ก็คือไอศครีม
1: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวเลยค่ะทำให้มีอาการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนเนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
0: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดเลยอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้พ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อผมถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
1: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่แบบไม่ได้ไอเป็นไข้อะไรอย่างอื่นก็ทานได้
0: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่บางคนแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบแบคทีเรียแล้วมันเป็นแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไหมผมคิดเองนะ
1: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะ อาหารที่อุ่นอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคสองข้อแล้วมีไหมครับ
1: มี

0: นี่ค่ะอีกอันนึงก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
1: กวาดคอคืออะไรอาจารย
0: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ค่ะแล้วจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปรายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เนี่ยค่ะ
1: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะที่จะบอก
0: ก็คือต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
1: ที่บอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แบบแผนแบบสมุนไพรแผนไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็คือหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
1: เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมขมขมขมแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรกใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
0: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตรที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือมียาเหมือนยาเขียวยาอะไรคือหลายอัน
1: แล้วที่ผมเคยเห็นม่วงๆไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็อันนั้นเป็นเจนเชียนไวโอเลตอันนั้นคือสามารถที่จะก็เป็นยาที่เรารักษาเด็กที่มีแผลในปากอันนั้นคือได้แต่ว่าคือยาบางอย่างก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าต้องสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะระวังนิดนึงโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขาแบบมีใครเอานิ้วเข้าไปเขาจะกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดแล้วก็นิ้วผู้ใหญ่อาจจะแบบใหญ่เกินไปในเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: กวาดลงไปที่เขาใช้กันแบบมีจำกัดว่าอายุถึงประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: คือจริงเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้ค่ะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร่
1: ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
0: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
0: ชาวบ้าน
1: ใช่ไหมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อมจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
0: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆมีประมาณ3ข้อเนาะหลักๆประมาณนี้อี
0: กข้อนึงมั้ยคะ
1: มีอะไรครับอาจารย์ชอบกับเรื่องนี้ผมชอบมาก
0: อีกข้อนึงก็คือที่จะเห็นว่าคุณแม่บอกว่าเด็กมีไข้ต่ําๆแล้วก็เป็นจากที่ฟันขึ้นมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟันขึ้นเลยทําให้มีไข
0: ้ก็อาจจะไข้ต่ําๆเป็นได้แต่ว่าถ้าไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่หลายวันเนี่ยอาจจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นข้อระวังอันนึง
1: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วยคือเหมือนกับเชื่อมโยงกันตรงไหน
0: ครับอ๋อเพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหงือกแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้
1: ม
0: ีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็นเราอาจจะทำให้ช้าในการที่จะพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: โอเคครับวันนี้เราเกริ่นมาสักพักแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกว่าเพราะว่าทีมงานเตรียมมาเยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้ได้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรยานเวศกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็กการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็อย่างเช่นน้ำลายน้ำมูกหรือว่าตุ่มน้ำพองจากแผลของผู้ป่วยสถานการณ์โรคมือเท้าปากณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่า

มีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยนะฮะจำนวน 17,739 รายซึ่งมีมากกว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งครับอยู่ที่5-9 ขวบร้อยละ22

0: เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก็คือเปื่อยไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
1: เป็นสัตว์มีใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
0: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
1: ็
0: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ค่ะ
1: ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดหนึ่งครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
1: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวกคอกซักกี้ไวรัสเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเงี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เงี้ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกายตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
1: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
0: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มหลายๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อนใน
1: ครับ
0: ทำนองนั้นแต่อยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือเด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยก็คือประมาณไม่เกิน14ปีทำไมมือเท้าปากถึงเป็นในแต่เฉพาะในเด็ก
0: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานอย่างเงี้ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
1: ้
0: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี่ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เลยค่ะก็จะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบพันก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุก็ไล่กันไปแต่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงเนี่ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ความเส
1: ี่
0: ยงเพราะมันจะติด
1: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่ไหมจะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะ
1: อาการการติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
1: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
0: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค
1: ่ะ
0: คือเชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้ เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้ว

0: ก็จะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอยู่ในอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้เงี้ยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือเราไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
1: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากครับอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากครับ
0: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง
1: ค่
0: ะก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างเช่นที่กล่าวไปก็คือตัวเอนโทรไวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่ว่าเด็กคงบอกไม่ได้ว่าหัวใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาแบบอยู่นิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จะมีที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะน
0: ะ
1: เป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอร์แปรงใจหน้านะฮะอิสุอิใสหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอันแรกเลยเฮอร์แปรงใจหน้าคืออะไร
0: ก็คือเฮอร์แปรงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะว่าอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าเฮอร์แปรงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
1: อ
0: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เป็นเฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนนึงของเป็นอาการอย่างนึงของมือเท้าปากอะค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอร์แปรงใจหน้าเนี่ยในช่วงที่เราวินิจฉัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
1: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
0: ค่ะสำหรับอิสุกอิใสเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอิสุวิสัยเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตุ่มหนองบนพื้นแดงแล้วก็มีหลายระยะบางอันจะเป็นพึ่งเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาใหม่บางอันเป็นหนองบางอันแตกแล้วเป็นสะเก็ดอะค่ะแล้วก็หลักๆจากตรงเบอร์ลำตัวแล้วก็จะสามารถจะกระจายไปที่แขนขาแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มในปากน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหรือตรงก้นหลักๆก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิใสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอิสุกอิใสแล้วสักอาทิตย์2อาทิตย
1: ์
0: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มาด้วยการเดินเซอะไรเงี้ยแต่ก็เจอน้อยเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอิสุกอิใสเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
1: ค่
0: ะ
1: โอเค
0: ในณจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
1: อาจารย์เคยเป็นอิสุอิใสไหมครับ
0: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
1: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
0: ทำไมว่า
1: เด
0: ็
1: กเด
0: ็
1: กเด็กเด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวเลยครับ
0: ออกหมายถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
1: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
0: ใช่ใช่
1: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
0: ก็คืออิสุวิสัยนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบเงี้ยค่ะฉะนั้นแล้วก็แต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่ค่ะที
1: ่
0: ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
1: ่
0: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำแนะนำที่เราให้ฉีดค่ะ
1: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอิสุอิใสเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ำ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเคสการฉีด
0: วัคซีน
1: วัคซีนเนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไหมเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็คืออิสุอิใสถ้าฉีด ถ้าเกิดว่าเคยเป็นอิสุกอิใสโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิอยู่ตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขว
1: บ
0: พอฉีดเข็มหนึ่งเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันการเสีย

0: ชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90%กว่า
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่ 100% นะคะ 98% แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าลอง
1: โอเคเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นมันเยอะกว่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับทั้งตัวเลย
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นจากคนที่ฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อที่เป็น
1: เชื้อเป็น
0: ค่ะทำให้อยู่ในร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัดเนี่ยตามหลังได้มากกว่า
1: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาการอย่างที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วัน2วันและหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเด็กจะกินไม่ได้ค่ะแล้วก็ไข้สูงไข้สูงนี้ก็อาจจะทำให้มีภาวะชักจากไข้ได้ค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่มีถ้าเป็นลักษณะของตุ่มใสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัส71นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติม
1: ี
0: การเต้นหัวใจที่เร็วจนอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่การติดเชื้อที่สมองยื่อหุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบค่ะแล้วก็ทำให้มีภาวะชักได
1: ้
0: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะก็แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ฟังดูมันดูน่ากลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
1: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
0: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะจริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลยค่ะ
1: ครับเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กแล้วก็เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ปกครองทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก็ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิด โรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรอย่างนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่มีช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องระวังอย่างเงี้ย
1: ครับแหมฟังแล้วมันก็แบบเป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะเพราะว่าพอเป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถบอกอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSVเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูกาลของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
1: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
1: น่ากลัวกว่าเหรอครับ
0: น่ากลัวกว่าเพราะว่าตัวแต่ว่าหลังๆไรโนไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
1: RSV เนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า RSV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
0: คือ RSV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
1: ้
0: ค่ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงไรโนไวรัสไรโนไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
1: โอกาส
0: น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกเว้นในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง RSV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
1: มาลงต่อไปได้อีก
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมันหลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว RSV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง RSV ก็เป็นตัวนึงที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
1: หลอดลมไวคือ
0: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
1: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะแบบหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยหรืออาจจะไม่ได้มีไข
1: ้
0: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า RSV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ RSV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวเกิดภาวะหลอดลมไวแล้วก็ลมหลอดลมอัน
1: นี้ก็เป็นซักซ้อนใช่ไหมฮะนี่เหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือไอซ์วีเนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลักมันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมันตีบ
0: เด็กใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมาก
0: ๆค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่
1: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
0: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
0: 38กว่า39
1: ไม่ลงเลย
0: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยนี่คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าอาจจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่
1: อ
0: ยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่1ถึง5ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
1: ความเชื่อที่บอกว่า ISV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
0: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ ISV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลง
1: ก็คือไอ้วัยอย่างแข็งเนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ปะ
0: ค่ะ
1: ไว้กลางคนเนี่ยไว้โอเคไว้
0: เสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
1: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกลับมาเสี่ยงได้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
1: ครับ
0: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ย
1: ครับซึ่งไอซ์ซุยเนี่ยเราสามารถจัดการได้มั้ยอาจารย์
0: คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นคือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
1: ็
0: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้า เป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาคมเนี่ยค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับการระบาดรับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับรูปที่เข้าไป
0: ใช่
1: ไหมครับที่สำหรับเด็กเล็กแล้วต้องจับภูมิคุ้มกันสำหรับรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
0: มีค่ะก็คือมีในผู้สูงอายุแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
1: ้โอเค
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น ISV ป้องกันได
0: ้
1: นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนยังไงแต่ว่าสิ่งนึงก็คือตัววัคซีน ISV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีหลักใช่ไหมครับ
0: อ๋อต้องจ่ายเงินเอง
1: ต้องจ่ายเงิน
0: ราคาค่อนข้างจะสูง
1: อยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
0: เนี่ยค่ะ
1: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแคนจะเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใ
1: ช่ไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุดเลย
0: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือล้
1: างมือ
0: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: สองสามขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
0: ์ครูป
1: โรคครูป
0: CROUP
1: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ๊อกบ๊อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
0: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่าซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ค่ะซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆ ก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
1: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
0: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
1: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
0: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโควิดค่ะ
1: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
0: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิด อาการเหมือนครุบเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
1: แต่ตัวสองอย่างนั้นมันหนักกว่าใช่ไหมครับ
0: ก็คือตัว
1: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได
1: ้ครุบเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
0: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆก็คือเสียงแหบ
1: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับกล่องเสียง
0: คือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ก็มันรังสรรค์ออกมาให้
0: แต่เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0ถึง10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจากเสียงไอ
0: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียงก็เป็นเสียงหมาเห่า
1: จริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเสียงหมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันนี้ก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้ค่ะที่บอกไปค่ะก็จะไม่ได้มียารักษายกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหม
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
0: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาลองให้เขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดะลายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
1: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไปฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูฟได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
1: หลอดลมใหญ่กว่า
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
0: ์
1: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
0: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
1: ไวรัสเนี่ย
0: ไวรัสมากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัสที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุ หลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อซ้ำซ้อนตามหลังเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยเนี่ยมักจะเป็นตาข้างเดียวมากกว่าแล้วก็นอกจากจะตาขาวที่บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยเนี่ยค่ะซ
1: ึ่
0: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบและทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสเลยค่ะแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
0: ก็คือแดงนี่คือ
1: แดงเรือหรือว่า
0: แดงทั้งตาตรงตาขาว
1: น
0: ะคะแดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
1: เจ็บไหมอาจารย์
0: ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
1: ครับมันมีความเชื่อตอนเด็กอาจารย์แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดง
0: อันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
1: คือมันต้องมีความสัมผัส
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะ
1: มันต้องมีความสัมผัสสัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
0: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรเงี้ยค่ะ
1: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เบิร์นใกล้กันมากค่ะ
1: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแก้
0: ก็คือส่วนใหญ่รักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
1: ม
0: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
1: ่
0: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้อาจจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอะไรเครื่องหยอดน้ำตาเทียมได
0: ้ค่ะ
1: เรื่อยๆ
0: คนน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
1: ขาด
0: ได้ค่ะ
1: มันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
1: เล่นเกม
0: ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายหายเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายหายเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพิ่นไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผู้หมอรามาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เดนเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไร
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีฑานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีฑามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีฑาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
3: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่าบลายนะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตาให้เรา
3: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันและเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
3: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
3: ก็จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
3: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
3: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้ง
3: ทางโค้ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะครับแล้ว
3: ต้องซิงโครไนซ์ก
1: ัน
3: มาก
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
3: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียว

0: ก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
1: เทียบกันได้
0: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์เดนเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์เดนเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์เดนเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อม
1: ครับ
0: ฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
0: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้ามั้ยตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์เดนเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
1: ่
0: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
1: ็
0: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลูกเป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ไหมครับผม
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500 เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ
0: ้ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ
1: เป็นแ
0: บบ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจ
0: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปุ๊บใส่ได้เลยนะคร
1: ับ ปุ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่ครับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับนี่อะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งเป็นแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คนโทนเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: เอาวะ
3: ปกติไปเลยแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
1: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับจะแกว่งแขนวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
3: เนี่ยเดี๋ยวมันนี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโค้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โอ้
3: รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
1: โอ้โหโ
3: หเป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
3: ใช
1: ่มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
3: ่
1: ตกใจอยู่ใช่ใช่
3: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะหันมามองแล้วเพื่อคอนโทร เราจะบอกนักกีฬาแกว่งอ่ะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบอ่ะเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
3: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกัน
3: ใช่ครับ
1: เปิดประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปึ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทํายังไง
3: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
3: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปึ๊บ
1: ครับ
3: เนี่ยปิดตาใช่มั้ย
1: ครับ
3: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับอย่างนี้นะหนูต้องเล่นท่าขาต้องอยู่อย่างนี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองเล่นเองได้ตึงๆๆแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
1: แล้วก็ทําตาม
3: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
1: ครับ
3: แต่ว่าแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
3: ลองมั้ย
1: ลองก็ได้ครับ
3: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่มั้ยอันนี้เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
3: นักกีฬายืนอย่างงี้เข่าตามเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้รู้จริงๆว่านักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียวตึงตึงสองข้าง
1: ตึงตึง
3: ตึงตึงตึงตึงเคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นเข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
3: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
1: โอเคคร
3: ับ ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
3: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
3: ยากครับยาก
1: มันแบบว่า
3: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยครับ
3: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
3: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: วิ่งปกติ
3: วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งคอนโทรลวิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยพอจะเล่นไกด์จะบอกว่าขยับหน่อยก้าวยาววิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงไกด์อยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
3: ก็จะแกทางโค้งละขึ้นทางตรงละตอนนี้ทางตรงแล้วครับอยากได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิว
3: เ
1: หวี่
3: ย
1: ว
3: เหวี่ยวไหม
1: เหวี่ยวผมยิ่งเร็วยิ่งเหวี่ยวเลย
3: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกเขาวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
3: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่แต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะโหรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
3: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
1: แล้วแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
3: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
1: ับแต่ว่า
3: โอเคครับรู้สึกไงอ
1: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
3: ันใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
3: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
3: ใช่เพราะใกล
1: ้เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นเลยครับ
3: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากกันเร็วความเร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
3: ใช่โอเคคร
1: ับ เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบ

0: มันเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอ่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยอ่ะแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เค้าปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
1: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จะจ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
0: แขน
1: ชากออกรวมลุกออกไปเลยต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทําใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่นะฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตไหลไหลไหลไหลอะไรบ้างรู้สึกไงรู้สึกไง
0: ตะกี้มันถูกอ่ะ
1: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
0: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
0: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
1: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเอาเปิดตาได้ได้ได้กระดาษ
0: ตะกี้เราวิ่งไปถึงไหน
1: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
0: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
1: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ150ปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
0: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
1: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วไห
0: ม
1: เร็วมากนะ
0: มันก็คือ
1: แล้วไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งๆเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนบอกไปเร็วนี่เดี๋ยวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
0: แต่ว่าระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
1: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและสำคัญห้ามปล่อยเชือก
0: อันตราย
1: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
0: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
1: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนดูม
1: าร์คนี่ขาหลังมาขานี้มาครับปึ๊บย่อเลยเต็มเดี๋ยวขานี้มาครับโอ้โหยกก้นแล้วเร็วเร็วเร็ว

0: อย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
0: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
1: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับม
0: ัน
1: จะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
0: นี่เท่าไหร่
1: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2นะขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี้
0: ใช่มั
1: ้ยแล้วก็ทิ้งผู้หญิงก็นิด
0: ๆอ๋อแต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
1: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
0: มันจะอีกฟีลลิ่ง
1: มันจะดีกว่า
0: จะเร็วขึ้น
1: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
0: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สําหรับการที่เราได้มาลองนะ
2: แต่จริงๆพอพี่น้ามาทํามันเนี่ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
1: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเพื่อนนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
0: คร
1: ับ เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
0: ีชีวิต
1: ดีขึ้น
0: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
1: ตอนนี้มีอยู่ครับก็มีของกทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
0: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเขามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
0: ับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
0: ก็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
0: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีของโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
0: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
0: แล้วอย่างโค้ชใช่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
0: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
0: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไป
3: ใน18ปีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
0: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได้
0: ลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
7: คร
0: ับ โอเค
8: พูดน้อยครับ
0: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
7: ใช่ถูกต้องครับ
0: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
9: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
0: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
9: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้ก็อายุใกล้กันป่ะ
9: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
2: และหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนครับ
3: ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเ

0: ียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการหนึ่งในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้อง
2: จักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาเราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรียนเนี่ยนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2500เสร็จมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลย
2: พลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
7: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
7: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
7: รับ
3: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามอะค่ะว่าหนูอะไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟัน

0: คนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกย์หรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
1: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
2: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
2: ขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจค่ะ
3: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
6: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกกันนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
5: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพด

0: ังเลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดครม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: ก็เป็น100 กิโลครับ
6: เป็น100
7: ถึง150 กิโล

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์วิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญ
1: สำคัญครับ
0: กับ
1: ถ้าเขามีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึก
0: ครับ
1: นี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ปที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพเนี่ยมีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกมั้ย
0: เค้ามีปัญหาเรื่องนี้นะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของ
1: ศิลปินเสือปีทีนี่โดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
0: เป็น
1: อาจารย์ผมด้วย
0: อาจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วยฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
1: ับ
0: อาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ
0: แล้วจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
1: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดนี่เคยเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
0: นี่ฮะเพิ่งเห็นเนี่ยอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
1: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
0: แล้วมันเป็นไงบ้างครับตอนเครียดน
1: ี่ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์ครับ
1: คืออาร์ตกับไซน์นี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
0: ้
1: องอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
0: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับเพราะแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เห็นดูนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: ฮะสดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่อยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแกะกล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าเอ๊จะพูดเรื่องอะไรดีจะได้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเงี้ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆของตัวพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกท่อนบนเย็นเนี่ยมันจะไออ
2: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็มาลายเขาก็ส่งเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไปฉายตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได
0: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันนึงที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น
0: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งในสภามีถกกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
3: คุณปราณีทำซูดูกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
1: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นโค้ดเสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเขาจะคุณลิตี้ชิคตลอดเวลา
0: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
1: เอาละครับ
0: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
1: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
0: ปังปังปังปัง
1: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาอะเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
0: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนกินกินดูทีวีไปวันวันท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างอะไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
3: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
4: Very good
1: นานๆมันจะเป๊ะขนาดนี้ไหม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับตัวนี้ครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
2: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
1: ลองด้านหน่อยสิครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อก

ือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็เจอในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อย

0: ให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
2: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆ ก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็แบบแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
2: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
2: าะจะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
2: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านลองอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
2: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
1: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละเอายามาคืน
2: เป็นไร
1: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบแล้วเนี่ย
2: โอ้10รอบเลย
1: คือไส้อาเจียน
2: ครับ
1: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
2: กินต่อไปไม่เป็นไร
1: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
2: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
1: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
2: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
1: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
2: ครับ
1: คืออะไร
2: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
1: ว้าว
2: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
1: มโนขึ้นมา
2: ไม่ได้
1: ไม่จริงแค่อยากจะรู้แต่เมื่อกินยา

0: ประทานเข้าไปแล้ว
1: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
0: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
1: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
0: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
1: ๆค
0: ันคันนะครับ
1: เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
0: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดขึ้นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
1: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
0: ใช่ครับ
1: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
0: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค
1: ือ
0: เริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
0: ครับ
1: อย่าสลับกันนะครับ
0: สลับกันครับ
1: คันคือแพ้ยา
0: อาจจะเป็นอาการ
1: อาจจะเป็นแพ้ยาได
0: ้
1: แต่อาเจียนใจสั่น
0: คลื่นไส้หัว
1: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
0: ข้างเคียง
1: ข้างเคียง
0: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
1: ไหนครับโอ้โหเขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
0: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
1: มีไว้เพื่ออะไรครับ
0: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโพรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ซื้อผมไว
1: ้
0: วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
1: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
0: ใช่
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
0: ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
1: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยา
0: ครับ
1: อาการแพ้ยาเป็นอะไรแปลว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
0: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: ถึงชีวิตนะครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเรารายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำมันเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันหนูว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่
0: ะ
1: แล้วก็เจมอย่าว่างั้นเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุ้ยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดแล้วแหละกล้องพี่เป็นเกลือ
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได้
0: มันเป็นดวงๆ

0: ขาวๆอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ทีมก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีกว่า
1: โอเค
2: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะ
1: เสื้อเลยได้ไหม
3: โอ้ไอ้เกาเหรอไม่ได้
1: ตอนนี้
3: พี่จะตามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
3: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเตรียมไม่เกาพี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้พี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูหูจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะจ
0: ๊ะไปหาหมอ
1: นี่ไงไม่กัน
4: แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงดวงขาวๆแล้วก็คันคันคันคันคันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเกลื่อนค
4: ่ะค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
5: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
4: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
5: ชนิดหนึ่งใช่ค่ะเขาก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้ค่ะเป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
4: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
6: ใช่แต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
5: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าจะเริ่มเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
6: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
5: ตอนนี้คือสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
5: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่ไหมคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทำให้เชื้อมันเยอะขึ้น
4: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
5: แล้วขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็จะเริ่มเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิโตหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
4: ค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
5: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
4: ค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
5: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
4: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
5: สองสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าขุยเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเลือดพวกนี้

0: ทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะคะมันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่
1: ะ
0: ซึ่งรอยหนังเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วคุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็เปื้อนสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
1: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี
1: ้
0: เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลื่อนได้นะ
1: อ๋อที่เขาเรียกเกลื่อนน้ำนมใช่ไหมคะ
0: พิษไทยมันไม่ใช่เกลื่อนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลื่อนจริงๆเกลื่อนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะ
1: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: ค่ะเกลื่อนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเท้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะแต่ติดในเด็กเล็กๆมากกว่า
1: อ่ะแล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กะติดน้อยค่ะจริงน้อย
1: แบบน้อยนะ
0: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
1: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู
1: ่โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้
1: อ
0: นใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
1: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่าสมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
1: ้
0: แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
1: ้
0: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
1: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ส
1: ี
0: แดงติดปานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแตงค่ะคุณแตงถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแตงอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลื่อนเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้
0: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง

0: ไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
1: ค
0: ่ะแต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริงผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: ค่ะ
0: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ใช่
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะอ่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรที่พาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรที่พาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดค่ะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี่จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรที่พาอายุ68อาจจะมีอาการ 68, อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินไป68ก
1: ็68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ที่หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยมากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยสุดสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
0: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได้โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่น

0: ผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอนค่ะส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วนี่อาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
0: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายแล้วเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่ารำคาญมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรณ์หน่อยค่ะคุณกรณ์สงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรณ์บอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรณ์บอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนเหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
1: ์
2: เพราะนั้นแพทย์จะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระทบได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอใช่ไหม
2: คุยกัน
1: ให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะ
2: อาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อาอมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
0: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
0: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะ โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
0: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนแบบเหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะแกะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการ
1: เป็นวัน
2: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก 1-2 อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอานะถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากินก่อน
2: ก่อนนอน
1: ได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี่ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแหววเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบนี้มันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
0: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
1: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนอกร่มผ้าค่ะ
0: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลาลูบแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้
0: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อย
1: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่หนึ่งตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้นะ
1: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
0: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิด ใช่อาการของโลงโควิดไหมแล้วลอง

0: ควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่คือว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยและยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
1: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการอะไรอะไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
1: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้เพราะนั้นขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ
0: ่ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับแล้วเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
1: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอคะ
1: จะมีเซ็ตน้ำยาตรวจขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาดเอาละกันว่าวิธีการทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานป.ย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
0: โอเคผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
1: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดนี่คือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: แยงจมูก
1: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่พอตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นอันนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
0: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตร

0: อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
1: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆแล้วมันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
0: ค่ะ
2: สุดตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นเพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกอีกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ทุกคนเอะเอะก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: เขาชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
1: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
0: ค่ะงั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
1: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นแบคร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าทำไมเคยได้เน
0: ี่
1: ยแต่คือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
0: ้
1: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเรา
0: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออน

0: ค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วนะคะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอ่ะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่เนี่ยอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
2: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาทิ้งจางช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
2: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
1: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์
2: หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
1: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
0: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
1: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวค่ะมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
0: ค่ะใช่ๆๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักนึงไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่2ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
0: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้

0: 27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มายาแก้อักเสบ
0: ยาแก้อักเสบ
1: จริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือมันจะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
0: ู
1: กตรงเนี้ยก็คือเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาเนี้ยค่ะเพราะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างในแต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออ ยู่ข้างในมากกว่าค่ะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
0: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลแหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
0: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
1: ห้องก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ประปรายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์นึงเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด
0: ็
2: กก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
1: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
2: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ถูกอากาศเลยไม่ได้เรื่องอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะคิดว่าเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
0: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
2: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกนี้เขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการ

0: การรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
1: ค่ะอันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์ของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะคะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดฟรีละประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
0: ค
1: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้ร้องกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขน2ข้าง
0: อืมค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
0: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
2: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
0: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
2: ใช่นี่เป็นลมพิษเป็นลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
0: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟิซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
0: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษก็คือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
0: ้โอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเราสองท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยๆสีม่วงจากใบตองโคลเซ็ตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,900 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประยงพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญา

ญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอรสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัย World University Rankings 2026ซึ่งUI Green Metric เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือUI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิด

งานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีเป็นว่าพิแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลนเชียทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นระวัดสันมาเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสะเกษวัดปทุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิดาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านนี้สนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัว

0: เองน่ะ
1: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
0: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
0: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
0: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
1: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
0: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
3: กระชู
0: ้เอาอุ้ย
1: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
4: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
5: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
1: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
5: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
5: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
5: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
1: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
0: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ป่อมี1,200ปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหารวดเร็วนึกถึงความเวียงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
1: ครับ
0: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
1: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
0: ใช่มี
1: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้ พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอะไรเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
0: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
1: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
0: ครับ
1: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
0: ้
1: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
0: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
1: ใช่ไ
0: หมฮะถ้าสมมติว่า40เน
1: ี่
0: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
1: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
0: ะ
1: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
0: อ
1: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
0: ม
1: ีวิธีการรักษายังไงครับ
0: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
0: ่
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการ

0: ครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกเต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได
0: ้ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวับส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวับพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอรวมทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ย
1: อ
0: าจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกําลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะคร
1: ับ
0: อาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอ๋อเพศไม่แข็งตัว

0: วเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้
0: วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกเป็นหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: คร
0: ับคือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินๆล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเลยครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมนิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร
1: ่น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้ว

0: ดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริม
1: อะไรฮะ
0: ครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่ครับ
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตก
0: ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้เนาะคุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่ไวทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาเนาะก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นแหละครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นไวทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาไวทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นไวทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้ว
1: ฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำดันไปตราหน้าว่าเขาเป็นไวทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นไวทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่ไวทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู
1: ่
0: อีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะ ให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่น

0: มีเลือดข้น
1: ครับ
0: ฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมน
1: อ
0: ีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอปีแอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอปีแอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากอาจารย์เต้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: อีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่คนจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

าบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้

0: ังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
3: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4 เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
3: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
3: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power

0: บมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
1: อ๋ออันนี้คือความแตกต่าง
0: หมอเป็นคนรังแกอาบานหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: เป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมที่ถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: แล้ว สงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉย
0: งานวิจัยเนาะเด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บานเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่การเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลาเลย
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไร ถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่า

0: ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรง ถึง จะสนุก แต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรง มาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟัง พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป
1: ็
0: น
1: แม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะ และทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อน นะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนงั้นเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
0: ะ
1: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที
0: ่ใช่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมด

0: คงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมด
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2-2ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
1: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ

0: เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหคุณคะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะพี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวไงจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอะไรเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้หนูเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค
1: ่
0: ะอั้นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
2: มาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้
3: ส
2: ูตรอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าปากไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
1: ใช
0: ่เอา
2: เรื่องจริงซะด้วยเอา
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อ
1: โ
2: อเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอ่ะ
5: โอ้โห
1: ให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อั้นฉี่ไง
1: รู
5: ้ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการอะไรหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
5: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: ใช่ไหม
4: เ
1: นี่ยใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปาร์คเนี่ยรู้มากจริง
1: ๆดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะ

0: เราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉีดเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าเออแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉีดเด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
0: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าเปิดคลินิกจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสารไปดูแต่คงแต่คลิปไง
1: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีชน
0: ดูแล้วเกินล่ะเออตุ๊กตายาง
1: น่
0: ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
0: อ
2: ๋
0: อได้นะคะ
3: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
4: มาเรื่องต่อ
2: ฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลย
4: ได้เลยครับต้องพี่

0: ารู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ก็แต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนล่านเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: ฮะอะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้
1: อาจจะบางอย่างที่เราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือ

0: จะสุดมันไม่สุดอ่ะนะคะแล้วก
1: ็ปวดอยู่นะฮะ
0: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
1: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย์
0: ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
1: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
1: บ
0: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
1: ้
0: นะคะ
1: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: จริงๆบางทีอาการ
1: ท
0: างที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
1: ้ครับ
0: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
1: เพราะงั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
0: ค่ะก็อาจจะมีสัก2ให้ผลหลัก
1: ๆอัน
0: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยก
1: ็
0: คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้
1: า
0: ทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: ง
1: ใน
0: ลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
1: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้ค
0: นอื่นเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้
0: ค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
0: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะงั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติ
1: ด
0: เชื้
1: อ
0: เน
1: ี่
0: ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดอักเสบก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบกรวยไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศค่ะ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: ก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวันตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ามกึ่งก้ามกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะ
1: ค
0: ะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรง

0: รือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออก
0: เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงเพราะถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได้
0: ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะก
0: ็
1: คือ
0: ถ้
1: าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะคะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
0: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะเขาปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
0: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
1: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็จะมียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
0: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้ว
1: ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
0: ค
1: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้งั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
0: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอแต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
1: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
0: ๆ
1: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงานอันนี้เราก็ไม่ได้
0: เป็นนะบางคนแบบว่า
1: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
0: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบ

ได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้เลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจ

0: เดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
1: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
0: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: นั่งเลยแบบ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
1: อ๋อ
0: ไปหาเก้าอี้มาก่อนโอเคอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
1: แค่
0: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทั้งไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
2: แบบนี้
0: ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
2: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ย
2: แบบนี้
0: ใช่
2: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
0: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ผ้าพี่ผ้า
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ดีเล
1: ย
0: ใช่แล้วก็ของขา
2: แบบนี้ไปเลย
0: ก็คือของเอาทีละข้างทีละข้าง
2: ถูก
0: ไหมเอาข้างซ้ายก่อน
2: แบบนี
0: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างหนึ่งใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
2: ดี
0: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
2: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะ
1: ใช่
2: นั่งนานๆอย่างนี
1: ้คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
2: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
1: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาว
0: ใช่
1: ติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือผ้าอะไรบ้างติดตามครับ
0: ค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
1: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
2: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อม

0: เรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริว
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่
2: อ
3: และด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
2: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่น

0: เขาไปรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
1: สมัยสั้นเนี่ยจริงแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
0: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย์
0: ครับ
1: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเนี่ยมันเป็นได
0: ้
1: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
0: ้
1: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
0: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองน
1: ั
0: ่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
1: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
0: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเมอกับอยู่ไม่นิ่ง
1: ครับ
0: หุนหันพลันแล่น
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
1: ่ครับผม
0: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
1: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบริฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเมอเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกๆหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระภาษาไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอย่างที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีขี้ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมัยสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุ่นหันพลันก็ตรงไปตรงมาเลย อยู่ไม่ค่อยนิ่ง ปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลา นั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุ่นหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้ จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเน
0: ี่
1: ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
0: ครับ
1: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
0: ไปถึงยังไงครับ
1: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
0: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
1: ๆ
0: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
1: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
0: ครับ
1: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนอร์เซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก

0: 10% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้เออไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่มินิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: คร
0: ับ แล้วแรกครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่สองคือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องลืมหรือว่าเวลาทำแสดงพิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เอออันเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
1: ม
0: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
1: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
0: อืมโชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อายุสักประมาณ20-25ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20 หรือ 25
1: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกนิชัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2-3 เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1 ใน 3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
1: ครับ
0: อีกประมาณ2 ใน 3ยังคงเป็นต่
1: อ
0: จนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย์
1: โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
0: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีนะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรุดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี
1: ้
0: บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดีแล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสตี
1: ม
0: ที่มีน้อยเซลล์เอสตีมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสตีมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันนึงถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสติมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจาก เด็กกลุ่มนี้

0: จะมีโรคร่วมที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นและเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอก็มีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนแล้วก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่อนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี้ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: เหรอฮะ
0: แต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกัน

0: นะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาร์ทสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นแหละสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาร์ทสั้นเพราะเขาบอกว่าดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาร์ทสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาร์ทสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคําว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยมั้ยอ่ะ
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคําว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคําว่าสมาธิสั้นในโรคเนี้ยมันคนละคํากันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยยูสุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

0: วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตรักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการให้ความรู้ในการเอาตัวรอดหรือว่าการออกจากสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะร่วมกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็จะมาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องทั้งหมดนะคะข้อแรกก็คือการตั้งสติอย่าตื่นตระหนกต่อการเกิดเหตุการณ์นะคะเวลาไปสถานที่ไหนเนี่ยบางทีแหละเราจะเห็นทางออกฉุกเฉินหรือว่าเป็นบันไดหนีไฟอยู่แล้วค่ะเห็นแค่สัญลักษณ์เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอุ่นใจแล้วว่าเรารู้ว่าทางออกฉุกเฉินนี่ตรงไหนสำคัญสุดคือต้องควบคุมสติตัวเองค่ะข้อ2นะคะรีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดค่ะระหว่างรีบหาทางออกเนี่ยค่ะให้หาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อนำทางอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยไฟฟ้าในอาคารเนี่ยจะทำการตัดอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีสะพานไฟที่ได้มาตรฐานนะคะทีนี้จะก่อให้เกิดความมืดนะคะการที่จะเดินทางในความมืดเนี่ยทำให้เราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างเดินทางได้เนี่ยให้หาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อนำทางอย่างระมัดระวังข้อ3นะคะหาผ้าชุบน้ำมาคลุมร่างกายและปิดปากปิดจมูกค่ะประโยชน์ที่ได้จากการคลุมร่างกายเนี่ยค่ะก็คือว่าทำให้ป้องกันเราจากความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟและ2คือการที่เอาผ้าที่ชุบน้ำมาปิดปากปิดจมูกนะคะเป็นเหมือนสิ่งที่ป้องกันควันที่เราจะสูดสำลักเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าภาวะสูดสำลักควันที่เกิดจากควันไฟเนี่ยค่ะอาจจะตายได้เลยนะคะข้อ4ทดสอบความร้อนลูกบิดค่ะการที่เราจับลูกบิดแล้วเรารู้สึกว่าร้อนเนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกโดยในว่าจริงๆเนี่ยห้องด้านนอกหรือสภาวะด้านนอกเนี่ยอาจจะมีเปลวไฟที่แรงทำให้เกิดความร้อนส่งผ่านถึงลูกบิดที่เราจะจับก็ได้ค่ะทำให้จริงๆแล้วทางนั้นอาจจะเป็นทางที่ไม่ปลอดภัยในการที่จะหนีข้อ5ห้ามใช้ลิฟต์ค่ะให้สังเกตสัญลักษณ์ทางหนีไฟและออกทางบันไดหนีไฟเรารู้แล้วว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยสะพานไฟของไฟฟ้าอาคารจะตัดอัตโนมัติทำให้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถทำงานได้แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งก่อให้เกิดการขัดข้องและก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมได้เช่นบางทีเราใช้ลิฟต์อยู่ๆใช้ได้แล้วยังไม่ทันลงไปถึงชั้นหนึ่งเลยติดอยู่ระหว่างทางอันนี้ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นนะแนะนำให้ดูทางสัญลักษณ์ของทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟดีที่สุดนะคะข้อ6ค่ะเมื่อเจอกลุ่มควันให้ประเมินว่าจะใช้วิธีการเดินเร็วหรือคลานต่ำค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สภาวะอาคารโล่งพองเห็นทางออกชัดเจนเนี่ยนะคะการเดินเร็วไปถึงทางออกเนี่ยก็เป็นทางที่ดีและก็แนะนำแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่สภาวะแบบควันไฟหนาแน่นมองสายทัศน์แย่มองไม่เห็นเลยและดูแล้วจะต้องติดอยู่ในกลุ่มควันค่อนข้างนานเนี่ยค่ะแนะนำให้อาจจะคลานต่ำโดยที่ปกติเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรจะเกินประมาณ1ฟุตนะคะข้อ7ค่ะในกรณีที่ติดอยู่ในห้องปิดนะคะหาผ้าชุบน้ำอุดตามรูร่องประตูและบานหน้าต่างค่ะในกรณีที่เกิดเปลวไฟด้านนอกที่ไม่สามารถจะออกไปข้างนอกหาทางออกฉุกเฉินได้จริงๆนะคะแนะนำว่าระหว่างเนี้ยก็ลดปริมาณควันไฟที่จะเข้าอยู่ในห้องเราที่สุดนะคะแนะนำให้เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยค่ะอุดบริเวณรอยระหว่างร่องประตูแล้วก็ร่องหน้าต่างค่ะเพื่อลดปริมาณควันที่จะเข้ามาอยู่ในห้องที่เราจะต้องติดอยู่สักพักนึงเนี่ยค่ะให้ลดลงข้อสุดท้ายนะคะข้อ8เมื่อออกจากอาคารที่เกิดเหตุได้แล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงคนอื่นที่ติดอยู่ในอาคารไม่ควรกลับเข้าไปการที่เราไปช่วยเหลือโดยที่เราไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยค่ะอาจจะนำไปสู่อันตรายเพิ่มเติมต่อตัวเองและบุคลากรที่เขารอความช่วยเหลือของเราด้วยค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็คือลดการสูดปริมาณควันและอากาศหรืออยู่ในบริเวณเกิดเพลิงไหม้เนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะและถ้าออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ปลอดภัยเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาว่าแสบคอไอแล้วมีเขม่าเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปให้ออกซิเจนก็ไปเอาเขม่าในปากในจมูกเนี่ยออกค่ะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมเพื่อตรวจดูภาวะปอดต่อไปค่ะส่วนปัญหาที่2เนี่ยค่ะแผลที่เกิดจากความร้อนหรือเปลวไฟการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยคือว่าหาผ้าสะอาดมาคลุมไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ทำการลดอุณหภูมิโดยที่อาจจะหาน้ำก๊อกเนี่ยค่ะเปิดล้างเอาสิ่งสกปรกที่

มีอยู่และความร้อนที่เรายังเหลืออยู่ข้างบนเนี้ยออกจนรู้สึกว่าหายแสบปกติโดยเฉลี่ยเนี่ยแนะนำให้ล้างประมาณสัก15นาทีค่ะแล้วก็ซับให้แห้งหาผ้าสะอาดคลุมแล้วก็มาพบแพทย์จากเหตุการณ์เนี้ยนะคะสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอัคคีภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และไม่สามารถคาดการได้ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆการซ้อมอัคคีภัยเนี่ยมีความสำคัญนะคะอาจจะดูน่าเบื่อแต่ว่าการที่ทำเป็นประจำซ้ำๆเนี่ยค่ะก่อให้เกิดทักษะที่ติดกับตัวเราอะค่ะถ้าเกิดเหตุกับเราในเวลาที่ฉุกเฉินเนี่ยค่ะซึ่งเราเรียกใครช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รอดชีวิตมากขึ้นนะคะ

0: กติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ทั้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเออเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
2: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
3: พี่นุ่นสวัสดีครับ
1: ดีจ้ะ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
1: มีขาย
0: มีขายตามตลาดอะไร
3: ม
0: ี
3: อะไรกันอยู่อ่ะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
3: อ
0: มันมีขายตลาดเหรอ
3: ของอะไรครับของอะไรครับผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรออ
3: ยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: น
3: ี่อยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะซื้อใช้เองเลยเหรอ
3: ใช้เองเลยดิครับก
0: ็
3: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: งั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
3: วัดไซส์รอบเอวเงี้ยเหรอครับ
0: รอบอกเขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
3: อ๋อ
0: เอาไม่ล่ะ
3: ชุดชั้นใน
0: อืม
3: แบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
3: แล้วฮะ
0: เออใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาใส่เต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยเอาเปล่า
3: ชุดชั้นในแล้วคุยกับน้องคนนี้
0: อืมตัวดีเลยเนี่ย
3: นะฮะ
0: อืมกำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
3: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปัดไปอะไรเรานั่งอายอยู่ได้ไป
4: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารันธิตะกวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ่งทองรุ่งทองสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค
4: ่
5: ะ
4: สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้า

0: แต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นห่วงเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
2: อันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
2: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุดๆน
2: ะเมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นยืนฟังอยู่ตั้งนาน
2: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: พี่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
2: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
1: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
1: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
1: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอะใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปก็คือจะเข้าแลบใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
1: ค่ะเวลาที่ดูแล
0: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วก็ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
1: โอ
0: ้ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
2: ไม่เจ็บ
0: เจ็บค่ะ
1: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจอะค
0: ่ะ
1: พี่นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
0: ค่ะ
1: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
0: จริงๆแล้วนึกว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองคือเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
2: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
0: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
1: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
1: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่ะเผ
0: ื่
1: อพี่นุ่นมีคำถาม
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกัปปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ดนจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
3: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลแทรกซ้อนจากการรักษามากนัก
0: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
3: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
1: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
3: 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
3: ใช่ครับ
0: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
3: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
1: แต่ส่วน
3: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ30เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
1: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่
0: ะ
1: เนื้อย่างติดมัน
0: แต่ตอนนี้ก็คือ
1: จบค่ะ
0: โอเค
1: บ๊ายบาย
2: คุณหมอครับ
3: ครับ
2: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้อนนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
1: อยู่กันต่อไป
3: อยู่กันต่อไปแล้วพอวันนึงมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดๆหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ
2: หมอครับแล้วก้อนที่บอกว่าเจอที่เราคำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
3: คือไอ้ตัวเต้านมเองนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปนั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำเนี่ยที่เขาคำได้ก็เป็นก้อนที่แท้จริงนะเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
0: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
3: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับถึงการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสกันกลับซ้ำลง
2: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ

0: วันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะ
1: ครับ
0: ไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
2: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
0: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คลำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งอะไรครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
1: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: คุณหมอคะการนำเอาสเตย์มารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
2: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตย์มารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
0: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะมีการศึกษานะครับว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรายงานผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
4: โอ้จริงก็จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
0: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
4: ไม่เคย
0: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
4: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมด้วย
2: ไม่มีความแตกต่าง
1: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
5: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
2: ข้อที่สองค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
0: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ่การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
2: ไม่ได้เป็นที่บลา
0: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
4: อ้าวอย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำไซส์ก็จะได้แบบเอาโอเคโอเคอย่างนี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
2: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
4: เราสนุกสนานกันมาก
2: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
0: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
2: ครับ
0: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
2: ม
0: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
2: ก็วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: แต่ช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
7: ทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
8: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
7: นั่นไงเละไปหมดแล้วเนี่ย
8: เดี๋ยวต้องใช้ฟันปอก
2: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
7: ก็ปอกมะพร้าวนี่ไงครับ
2: อ้าว ทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
6: ก็พี่บีมันทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ย2 ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
7: เอ้าแฮวทำไมพูดอย่างนี้อ่ะก็แฮวเองอ่ะแหละที่มาบิวพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2 ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกเลยมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
2: ๆพี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮวจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
6: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นะเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆนะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: จ้ะแล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยานเลยค่ะ
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ
1: จ้ะ

0: พี่วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค
0: ่
1: ะไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฝ่าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ
0: นี่แหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริม

0: ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุน2 อย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: ส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมคร
1: ับ ขาวๆเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ือว่าเป็นชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับแล้วมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับ
3: เสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเราสามคนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
3: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะนี่เราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะ
3: อุ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เรื่องแล้วคือ
1: หลังจากตื่นนอนเมนูที่เหมาะสมกับการเป็นอาหารเช้าของวีนั้นเน้นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่ดีทำง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้จะเป็นเมนูอะไรไปชมเลยค่ะ

ก็จะลดพลังงานที่ใช้ทั้งวันลงเพราะว่ากว่าเราจะกินก็คือเที่ยงการอดข้าวเช้าทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยการกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่าข้าวก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานสะสมแล้วร่างกายไม่อยู่ในภาวะขาดอาหารจะมีแรงในการออกกำลังกายสดชื่นแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายจะทำงานเป็นปกติไม่ทำให้การเผาผลาญเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้าอย่าลืมทานอาหารเช้าก่อนนะคะวันนี้นะคะเวลาเรามีน้อยมากๆเลยวิขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินสร้างกล้ามของวีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรของวีเองนะคะอร่อยใช่ไหมคะอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากสำหรับร่างกายคนเพราะว่าเรานอนไปแล้ว 6-8 หรือว่าบางคนนอน10ชั่วโมงก็แล้วแต่ทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายตั้ง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเช้าจึงเป็นอาหารมื้อแรกที่เหมือนกับร่างกายหิวมาทั้งคืนเพราะฉะนั้นการอดข้าวเช้าเนี่ยร่างกายเหมือนกับกบที่จำศีลน่ะมันก็

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านขึ้นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้ขึ้นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยมาพึ่งอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปครับผม

ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมอง

ราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคนสองคนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมเชื้อการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะฮะปกติแล้วเนี่ย

การที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซนเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ของการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกกับฐานไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์ออฟฐานไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10^6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละคลื่นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คลื่นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของคลื่นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกสมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะแอคทีเวตจอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็นแอคทีเวชันอัลฟาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานีในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink 2การทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่า

0: มันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้ปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: ฮะและกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกก็ยังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้ฮะ แต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะก็จะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะฮะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการนวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเห็นว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช
0: ่ใช่เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรได้แขนข้างนี้นะเราก็นึกเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัด อันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
3: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: เล่นไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ท่านนี
4: ้ชอบไหม
3: แจ็คชอบ
4: นะคิดว่าเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้ได้เ
0: ดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: คิดเลย
4: ทันไหมลุ้นทันไหมทันไหมทันทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: ร
5: ับ
4: ไม่ได้
1: สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
6: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีและมีประโยชน
6: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท็กได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
6: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
3: ใช่
6: แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
3: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงรู้สึกมากมากตอนนี้
7: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
5: ไปทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
9: ตรงไป
5: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
0: ชนแล้วหลับตาค่ะ

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงใหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่มั้ยคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
2: โล
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใช่
1: ไหมคะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปส

0: สร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
1: ์
0: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้พอพูดถึงไขมันผมว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
0: โอเคอ
1: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
0: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
1: ่
0: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลข
1: ครับ
0: เราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมากๆ
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้งั้นหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
1: ๆ
0: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
1: แน่นอนครับผม
0: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต
1: ่
0: ำกว่า70อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะเราสร้างเองของเราอยู่แล
1: ้
0: วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
1: ค
0: อเลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะผอมแล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
0: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
1: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
0: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
1: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยแล้วกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
0: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
1: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับมันต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือด
0: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทำมาจากสัตว์
1: ครับผม
0: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะ
1: ค
0: จากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะ

0: พวกนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
0: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหาร
0: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไขเป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
1: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างหรอกครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุงต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะ กินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้
0: า
1: 6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้

0: ่งพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะเนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาเขาทำเป็นแคปซูลใดๆงั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรงแต่ว่าการลดการอักเสบและทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถึงเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันเลยพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะ
1: คร
0: ับ พอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีก
1: ครับ
0: โอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอ่ะอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะชาวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันมันๆอะไรบ้างอ่ะต้องถามเชฟละล่ะอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอะพี่อยากได้ปลาไทยอะที่มันมีโอเมก้า3อะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งที
1: ่
0: เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคตตากรีอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีย์ครับปลาอินทรีย์เนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิด

0: ขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่านี้ถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไขเป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอกเวลาใส่เข้าไปอาจจะทําให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเหลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ทำนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตามเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็

0: อร่อยมากขึ้นค่ะ
1: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใด
0: ๆ
1: จริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู
0: ่ครับ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

้าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวนะครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2 ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2 ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่ไหมคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
2: โล
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใ
1: ช
2: ่ไหมค
1: ะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
2: ์
1: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL เน
2: า
1: ะ
2: คราวนี้พอพูดถึงไขมันผมว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
1: โอเคอ
2: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
1: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร่ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลข
2: ครับ
1: เราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็ง
2: ครับ
1: ทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมาก
2: ๆ
1: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้งั้นหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
2: ๆ
1: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
2: แน่นอนครับผม
1: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
2: ใช่
1: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต่ำกว่า70อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลทำจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะ เราสร้างเองของเราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
2: ค
1: อเลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละมันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
2: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะผอมอยู่แล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
1: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
2: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
1: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
2: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
1: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
2: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเรา
1: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว์
2: ครับผม
1: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะจากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
2: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วครับอันนี้เราจะมาพูด

0: ในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
1: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในผักมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
0: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหาร
1: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไขเป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
0: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
1: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุง
0: ครับ
1: ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
0: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
1: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
0: ใช่คร
1: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
0: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
1: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
0: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
1: เรามาแยกกันเนาะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะ
0: ถูกต้อง
1: เนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องใน

0: นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาเขาทำเป็นแคปซูลใดๆงั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรงแต่ว่าการลดการอักเสบและทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถึงเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันเลยพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะ
1: คร
0: ับ พอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีก
1: ครับ
0: โอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอ่ะอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันมันๆอะไรบ้างอ่ะต้องถามเชฟละล่ะเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: มีอันนึงที่เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคททิกอรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีครับปลาอินทรีเนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะ แล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่าเนี้ยถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไขเป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งนึงที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอกเวลาใส่เข้าไปอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ถามนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็ไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตามเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหาร หรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำ

0: ำให้อาหารอร่อยมากขึ้นครับ
1: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใดๆจริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู
0: ่ครับ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอจะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดคม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
7: ครับ
6: ผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: ก็เป็น100 กิโลครับ
6: เป็น100
7: ถึง
6: 150 กิโลครับ

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที่ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแลต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: ไปเลยไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญ
1: สำคัญครับ
0: กับ
1: สภาพจิตใจของเขามีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึกนี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ฟที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัวเอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพเนี่ยมีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้นะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของศิลปิน
1: ศิลปินทีนึงโดนทักเป็นอาจารย์ผมด้วย
0: เป็นอ
1: าจารย์ผมด้วย
0: อาจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วยเหรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
1: ับ
0: อาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี่บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ
0: แล้วจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
1: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอเป็นหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
0: เนี่ยฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยนั้นเครียดมาก
1: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
0: แล้วมันเป็นไงบ้างครับตอนเครียดน
1: ี่ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์ครับ
1: คืออาร์ตกับไซน์นี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
0: ้
1: องอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
0: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เห็นเดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: สดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปถ้าผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

คิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน้ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารเนี่ยมันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้

ผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีใจบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
3: ได้ครับแม
1: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโต

ตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าเป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับ

แสบในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ย

ะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ Dream Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
3: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
4: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบเราสามารถ

0: องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงื่ออักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามา
1: ครับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะ
0: ค
1: ะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ได้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้า
4: อันนี้เรียกอะไร
5: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานทีอายุมากแล้ว
4: นี่ข้าวผัดนี่เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
5: ก็ใส่
4: นี่อะไรนี่เรียกอะไร
5: ไข่
4: ผักนี่อะไร
5: แล้วก็
4: เม็ดนี่อะไรแม่
5: เรียกเล็กไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสต์แล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าเออให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสที่เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโซ่สงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีอะไรอย่างค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะอะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า 3นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเน
1: า
2: ะแล้วก็ไม่เค็ม
1: โอเค
2: ออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อันนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนทีออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่หมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึง
2: ค่ะ
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับฟ้ากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: ค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว
1: อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ฝากไว้ครับ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ยังไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: พอได้ไหมพอได้นะคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบ
1: มันจะ
2: ต้องยากกว่านี้
1: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะ
0: คือ
3: มันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันๆนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได
2: ้
0: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
2: น้ำมันเยอะๆ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B boy ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จ
0: ะ
1: มีตาชา B ซีฟัน B กระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะครับซาลซ่าส้ม

0: ตรงนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก
1: ็
0: ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: คุณไหมจัดการแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็ก
1: เมนต์นี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: แล้วลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3:1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: okay.
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: การปลา
0: ครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนเลยนะโอเคควันได้แล้วนะครับ first smoke ขึ้นลงปลา

0: ถ้าเราทำปลาให้สุกเกือบทั้งหมด
1: มันจะเวลดัน
0: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
2: ็
0: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คื

0: เดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับ
1: โอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆพลิกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับ
0: ก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวาน
2: รสม
0: ัน
2: เบาๆแต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอ่ะ
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
2: พริกหยวก
1: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
2: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซาลซ่าเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
2: ้ใส่จานนี่นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
1: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
2: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลตติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
0: โอเคครับ
1: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณใหม่อยากได้แบบไหนเอ่ย
2: กรอบเล็กๆแบบ
1: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
2: ้ค่ะ
1: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงแล้วพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรา
0: เริ่มเลยเชิญเลยครับ
1: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
0: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
1: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
0: ครับก็น่าตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
4: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับแม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
0: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบอ่อนมีเสา

0: ปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนบิ้วก่อนปุ๊บปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: อ้อมเสาปั๊บ
1: ไม่ใช่แล้ว
0: ปั๊บ
1: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
0: ฮะไม่ใช่เหรอ
1: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
0: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัธจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
2: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
0: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
1: บอกแล้วบอกแล
0: ้
1: ว
0: มันคืออะไรครับ
1: TRX
0: TRX
1: ใช
0: ่มันย่อมาจาก
1: total body resistance exercise
0: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
1: ใช่
0: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
1: ่นั่นละ
0: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
1: จริงๆมันมากับหน่วยลบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลล่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
0: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
1: ากขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทาน
0: อ
1: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้อะไรได้ไอเดียตรงนั้นมา
0: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
1: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
0: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
1: เอาไปขายต่อ
0: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเนี่ยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
1: อ
0: ันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
3: ไฮโอไฮโอ
0: เอามาสิเอาให้เอามา
3: ไม่มี
0: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
3: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
3: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้อยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
3: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ย
0: ครับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
3: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
0: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
3: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRX ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRXก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
1: ไล่แต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะก็ในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
0: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
1: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
1: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
0: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
1: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
0: ื่อง
1: การ
0: ท่าทาง
1: ใช่ครับ
0: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
1: ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
0: แกนกลาง
1: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันบึงก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
0: จุดหมุน
1: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
0: ซึ่งพวกนี้จะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของจริงเลย
1: ใช่
3: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเพสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเพสนะครับ

0: อัพเพสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
1: ใช
0: ่ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
1: โน้มตัวโน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
0: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
1: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
0: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
1: ใช่
0: พี่ต้นครับดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
1: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้น
0: แล้ว
1: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
0: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
1: ับใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
0: ท่าต่อไปคร
1: ับ ท่าต่อไปนะครับ
0: จ
1: ะคล้ายก
0: ัน
1: ยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
0: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
1: หงายมือเข้าหากัน
0: แล้วก็เราล็อก
1: กลางไ
0: หล่ล็อกมือก็สอกไว้
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
1: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของตัวโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาดีแนวของไฮปลาสิ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
0: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
0: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
1: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
0: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
1: มันบังคับ
0: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพรสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
1: ใช่
0: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพรสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
1: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
0: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
1: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
0: แต่ว่าในการสาธิต
1: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
0: ครับผม
1: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเราเล่น
0: คำว่าสอบผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
1: ่ข้อสอบ
0: นี่คือสอบผ่านตัวได้สอบ
1: นะครับดึง
0: เคยมุมสอบนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงสอบผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
0: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
0: ตรงนี้นะครับ
1: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงสอบผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง2มาดึง
0: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
1: มันก็จะ
0: เปิดไป
1: ตัวเองทิ้งตัวเอง
3: น้ำหนักจะลงด้านหลังมากขึ้น
1: ใช่ไหมแต่การทรงตัวการทรงตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
0: อีกทีแล้วนับด้วย
1: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9บีสปาร์ค
0: มีคนหนึ่งยืนเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก

0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นบวยใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอ่ะยังเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่ใช
1: ่ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาดิเวทเฮ้ยวิดพื้นอะไรนั่นก็อกขาแล้วก็เออสควอททำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะงั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่ออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ท่าต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับ
1: oh.
0: กลางนะครับเราก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ไหมครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
1: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันหายเหนื่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้แล้วก็จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โล
1: เบนโอเวอร์โล
0: อ่ะฮะใช่
2: เพียงแต่ว่านี่ง่ายมากขึ้น
0: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอ้ตัวบาเวลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเอง
1: หนัก
0: ๆบีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
2: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ครับผม
0: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
1: 10แล้ว
0: สิบแล้วเหรอ
1: ย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
1: ครับผม
0: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
1: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
0: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
1: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับโอเค
0: นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
1: วันอาร์ม
0: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
1: มันจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็แข่งครั้งเดียว
1: เน้นมากขึ้น
0: ใช่และการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
1: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
0: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
1: ับแล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
0: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
1: นี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่โต้ที่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ไหมครับ
0: เข้าที่ครับ
1: นี่ผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าที่ครับเอาข้างไหนก่อนนะ
0: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งหนึ่งครับสองสามสี่ห้า
1: ขอเป็นขวาห้าซ้ายห้าได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
1: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนั้น
0: เอาเปลี่ยนแล้ว
1: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ทำเดี๋ยวไม่สมดุล
0: เอามาหนึ่งดึงให้สุด
1: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
0: ครับ
1: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมา
0: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
1: มันจะยากขึ้นเนาะ
2: ต้องเก่ง
0: เพราะทุกครั้งเนี่ย
1: เพราะเราปุ๊บเนี่ยมันจะมาเงี้ย
0: มันจะบิดไป
1: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
0: ประคองตัว
1: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเนี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเกร็งลำตัวอะไรเงี้ยครับผม
1: ด้วยนะ
3: มีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วย
1: เมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
0: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นก็จะเน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้น

0: มีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
1: คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหมันก็
1: แ
0: ข
1: น
0: ไ
1: บเซป
0: ไร
1: เซป
0: ใช่
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
0: ้ครับ
1: เราสามารถรวมทั้งหมด
0: ได
1: ้ทำได้เหรอ
0: ใช
1: ่สุดยอด
0: อ่าฮะ
1: เพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
0: ผสมผสาน
1: เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นเรื่องของคอมเพกใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทั้งทุกส่วน
1: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
0: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่จะเริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับอันที่สองเรากางดึง
1: หลัง
0: อันที่สามเรางอดึงนะครับก
1: ็
0: เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึ
1: ง
0: นะครับดึงสาม
2: สามท่านับเป็นหนึ่ง
0: ใช่เรานับเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
1: ช้าๆหน่อยพี
0: ่กางสโล
1: ว
0: ์ฮะหนักนะ
1: สองผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ยิ่งขายิ่งเหนื่อย
1: มือสามอีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
0: ดีมากครับ
1: หนึ่ง
0: หนึ่
1: งนะครับ
0: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกคร
1: ับ แล้วทะเลาะสองอันนี้จะได้หลังนะครับ
0: นี่ใบเสร็จเข้ามาช่วย
1: บิดมือเข้ามาอ๋
0: อ
1: จะได้ใบเสร็จ
0: ครับผม
1: ต่อมาลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
0: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาแล้ว
1: ไอ้กระบอกบ้าง
0: เอาเริ่มเอาลายอ้าวหลัง
1: การทำอยากให้ทำช้าๆเพื่อเราที่ได้ที่เราจะได้เกรงได้มีสติได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเป็นจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
0: ลาย
1: เกรงส่วนนั้นด้วยนะครับ
0: ดีครับ
1: ช้าๆไม่ต้องรีบ
0: กลางหลังเอามาแขนดีเอาสองรอบสองรอบเอาลายขึ้นหน่อยกลางแขนอีกรอบหนึ่งลายกลางกลางสองหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเนอะ
0: แต่มันต่อเนื่อง
1: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
1: ็
2: นเซตทีหนึ่ง
1: คอมเพล็กซ์โอเค
0: ใช่
2: ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
0: ใช่ใช่
2: ท่าละ10ที
0: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
1: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
0: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือ
1: 3ท่ารวมกันนี่คือควรทำ
0: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
1: เซตละกี่ครั้ง
0: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคเขาก็คง8ครั้ง
1: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
0: ครับ
1: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
0: ้
1: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบวยเล่นมาสักพักแล้วบวยคราวนี้ความใหญ่บวยต้องการแค่นี้ละแต่บวยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบวยก็อาจจะมาเล่นวิธีนี
1: ้หรือ
0: ใน
1: TRX
0: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
1: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
1: แสดงว่าประทับใจ
2: ครับผม
1: มันประทับใจอะไรครับ
2: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
2: ครับรู้สึกครับ
1: โดยก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
2: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่

0: หลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
1: เอื้อสุดๆเลย
0: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
0: Exercise
1: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
0: ครับ
1: Upper ไปแล้วยังเหลือ Lowerถ้าเกิดโลเวอร์ไม่ใช่รถยนต์นะครับโลเวอร์คือส่วนล่างของบอดี้ของเรา
2: โลเวอร์บอดี
1: ้โลเวอร์บอดี้ thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของโลเวอร์บอดี้โลเวอร์บอดี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียว
2: ฮะ
0: ลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ
0: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับปั้นมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะ

0: จไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังพร้าวพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: โรคเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
2: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย์
1: สำหรับอายุที่จะ

0: ตายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าเลยแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
0: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดแล้วเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอหมอคะ
1: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
0: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
1: เพิ่งเป็นครั้งแรก
0: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
1: ไม่ชัวร์ครับ
0: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
1: เจ็บ
0: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
2: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก 2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
0: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบละว่าคนคนนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์ในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่นครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤคครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้ามั้ยน้ำแห้งมั้ยหญ้าหนอนกวนมั้ยอะไรครับหนูมากัดข้าวมั้ยอะไรงี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: มีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อกี้
1: ร่างกาย
0: เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ

0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ใหม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจ๊บดึงจ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนอะจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: มัน
1: ใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรงใช่ไห
0: ม
1: แรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันก็จะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็5โมง
0: ฮะ
1: 5โมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม2โมง
0: ถึง5โมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบู๊ทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอ่ะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้มันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊
1: บ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมัน
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนา

ก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14 วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

ิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

นทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เอาล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรา

0: จากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

ร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักเต็มเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองเนี่ยขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahidon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในทางเดินอาหารแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีความสับสนนะคะระหว่าง2ภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่านะคะมันแตกต่างกันอย่างไรในกรณีที่การวินิจฉัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การรักษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสองภาวะนี้โรคกระเพาะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นโรคของหลอดอาหารนะคะโดยทั่วไปคือเราจะมีหลอดอาหารก่อนจะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องอกมากกว่าเพราะว่าหลอดอาหารกับช่องอกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นมีอาการหลังอาหารโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีคนไข้เข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นจุกตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอันที่สองคือมันมักจะเกิดร่วมกันคือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันเกิดร่วมกันได้
1: โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอกหรือลำคออาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายโรคหัวใจส่วนโรคกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนปวดจุกลิ้นปี่บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับมื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการปวดจุกหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาทีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารอาจมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยส่วนโรคกระเพาะมีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือปวดท้องขณะที่ท้องว่าง
0: คนไข้เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะคะหมอคิดว่าเนื่องจากว่า2ภาวะนี้มันเป็นอาการที่คำบรรยายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้มักจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นนะคะจริงๆการรักษาอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยานะคะการรักษากระเพาะอาหารกับกรดไหลย้อนเนี่ยมียาบางชนิดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้รวมถึงการดำเนินโรคนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดแก้ยอกหรือว่าที่เรียกว่า NSAIDs นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการของโรคกระเพาะกำเริบก็คือว่า1รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ2ก็คือความเครียดค่ะปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะทำให้อาการเยอะขึ้นก็คือรับประทานอาหารเร็วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารคราวละมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคกรดไหลย้อนก็คือภาวะอ้วนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพวกอาหารมันพวกนั้นก็ทำให้มีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนเยอะขึ้นค่ะส่วนกรดไหลย้อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการในขณะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะการรับประทานอาหารแล้วเข้านอนเลยเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
1: ผลการรักษาของคนไข้จะดีขึ้นถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นโรคกระเพาะคนไข้ควรเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่กังวลต่างๆและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีและสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โรคกรดไหลย้อนได้แก่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารย่อยยากหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมไม่ควรนอนราบหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
0: ์ก็จะเห็นได้ว่านะคะจริงๆแล้วถึงแม้กรดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่จริงๆ2โรคเนี้ยก็เกิดพร้อมกันได้ในคนไข้คนเดียวกันนะคะการดำเนินชีวิตเนี่ยมีหลายๆอันที่อาจจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นอย่างเช่นการรับประทานอาหารตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้ง2โรคนะคะอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนี่ก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นมีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา5โมงเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ของเราวันเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีนึงเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลย
1: ใช่
0: ไหมไม่เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช
0: ่ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับรัดคิวหมอ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนั้นเป็นรายการที่จะตอบคำถามสดๆหน้างานใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตอบคำถามแค่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ง่ายใจกว่าน
1: ะฮะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์โรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: ก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันนั้นก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในฤดูนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
1: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ชอบในช่วงนี้พวกขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงก็ที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะก็เริ่มมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
0: ครับเหมือนเราจะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
1: ก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด้วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนหน้านี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกปที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค่ะ
0: แบบนี้เฉพาะในโซนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอ่ะ

0: ช่วงเวลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้อราอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงนึงตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงเลยค่ะ
0: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายามแนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมฮะ
1: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้วก็ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
0: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่ามันมีเรื่องไหนหรือว่าสิ่งอะไรที่หมอเด็กห่วงที่สุดเลยในช่วงเวลาแบบนี้
1: ก็คือช่วงที่จริงๆก็คือเรื่องการที่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กก็คือเพราะเราควบคุมเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีความรับผิดชอบว่าให้หยุดก่อนแล้วก็เพื่อจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้อเลยนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นเนี่ยได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
0: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจะมีต้องพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวกับการที่ป้องกันไว้ก่อน
1: ใช่
0: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการอะไรที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
0: เซิร์ชดูได้หรือว่าเซิร์ชดู
1: แล้วโทรมาถามได้อะไรเงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
0: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา
1: เรื่องเข้าใจผิดก็คืออย่างเช่นหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามอะไรต่างๆเวลาช่วงที่ไม่สบาย
0: สำหรับผู้ปกครองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: เอ้า
1: จะทำว่าให้แบบว่าแบบ
0: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย์
1: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบ5หมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
0: กินได้เหรอครับจริง
1: ๆทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้าม
0: แล้วหลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอ่ะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
0: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยด์อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนั้นคือ คนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
0: ก็คือเป็น
1: จะก
0: ิน
1: ไข่หรือไม่ไข่ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
0: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์แต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้วใช่ผมก็ไม่กินไข่เลยก็นูนอยู่ดีไม่เกี่ยว
1: ค่ะไม่เกี่ยว
0: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
1: ใช่หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะก
0: ็
1: ค
0: ือไอศครีม
1: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวหรือค่ะทำให้มีอาการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนหรือค่ะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
0: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้พ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเน
1: ี่
0: ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อผมถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
1: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่แบบไม่ได้ไ
0: อ
1: เป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้
0: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่บางคนแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบแบคทีเรียแล้วมันเป็นแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไหมผมคิดเองนะ
1: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะ อาหารที่อุ่นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโอเคสองข้อแล้วมีไหมครับ
1: มีค่ะอีกอันก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
0: กวาดคอคืออะไรอาจารย
1: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะแล้วจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เนี่ยค่ะ
0: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: ที่จะบอกก็คือจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
0: เนี่ยบอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แบบสมุนไพรแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ก็คุยหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนเลยค่ะจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
0: เคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรกใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
1: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตรที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือมียาเหมือนยาเขียวยาอะไรคือหลายอัน
0: แล้วที่ผมเคยเห็นม่วงๆไม่ใช่ใช่ไหม
1: ก็อันนั้นคืออันนั้นเป็นเจนเชียนไวโอเลตอันนั้นคือสามารถที่จะก็เป็นยาที่เรารักษาเด็กที่มีแผลในปากอันนั้นคือได้แต่ว่าคือยาบางอย่างก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าต้องสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะระวังนิดนึงโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขาแบบมีใครเอานิ้วเข้าไปเขาจะกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดแล้วก็นิ้วผู้ใหญ่อาจจะแบบใหญ่เกินไปในเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: กวาดลงไปที่เขาใช้กันแบบมีจำกัดว่าอายุถึงประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: คือจริงเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื
0: ้
1: อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้ค่ะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร
0: ่ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
1: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
1: ชาวบ้าน
0: ใช่ไหมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
1: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากๆมีประมาณ3ข้อเนาะหลักๆประมาณนี้อี
1: กข้อนึงมั้ยคะ
0: มีได้ครับอาจารย์ชอบกับเรื่องนี้ผมชอบมาก
1: อีกข้อนึงก็คือที่จะเห็นว่าคุณแม่บอกว่าเด็กมีไข้ต่ำๆแล้วก็เป็นจากที่ฟันขึ้นมั้ยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟันขึ้นเลยทำให้มีไข
1: ้ก็อาจจะไข้ต่ำๆเป็นได้แต่ว่าถ้าไข้สูงอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่หลายวันเนี่ยจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นข้อระวังอันนึง
0: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วยคือเหมือนความเชื่อมโยงกันตรงไหนฮะ
1: อ๋อเพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหลืองแล้วจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้
0: ม
1: ีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็นเราอาจจะทำให้ช้าในการที่จะพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เนาะค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับวันนี้เราเกริ่นมาสักพักแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกว่าเพราะว่าทีมงานเตรียมมาเยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นๆมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้ได้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็กการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็อย่างเช่นน้ำลายน้ำมูกหรือว่าตุ่มน้ำพองจากแผลของผู้ป่วยสถานการณ์โรคมือเท้าปากณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยนะฮะจำนวน 17,739 รายซึ่งมีมากกว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งครับอยู่ที่ 5-9 ขวบร้อยละ22และกลุ่มอายุเนี่ย 10-14 ร้อยละ 2.5 ตามลำดับนะครับคราวนี้เรามาคุยกันหน่อยเรื่องของโรคมือเท้าปากก่อนหน้านี้กันเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มทำความเข้าใจกับ RSV มากขึ้นแล้ว RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่ทุกคนคุ้นเคยกันมือเท้าปากเนี่ยอาจารย์มีคนสับสนแบบแคร์นะแคร์จะสับสนเท้าปากกับมือเท้าเปื่อยคนละอย่างกันใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ป่ะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นในสัตว์มือเท้าเปื่อย
0: ไม่ใช่คนเน
1: า
0: ะ
1: เป็นกิ่งไม่ใช่คนแต่ว่ามือเท้าปากเพราะว่า
0: อ๋อมือเท้าเปื่อยคือสัตว
1: ์ก็คือในสัตว์แต่ว่าคือจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก็คือเปื่อยไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
0: เป็นสัตว์มีใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
1: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
0: ็
1: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ค่ะ
0: ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดนึงครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
0: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
1: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวกคอกซักกี้ไวรัสเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเนี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เนี้ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกาย ตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
0: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
1: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มหลายๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อน

0: ทำนองนั้นจะอยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือเด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยคือประมาณไม่เกิน14ปีทำไมมือเท้าปากถึงเป็นในแต่เฉพาะในเด็ก
0: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานอย่างเงี้ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
1: ้
0: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี้ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เนี้ยค่ะก็จะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้เนี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็คือก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรเงี้ยค่ะอายุก็ไล่กันไปแต่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงเงี้ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก็มีความเสี่ยงเพราะว่าจะติด
1: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ไหมจะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะ
1: อาการการติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
1: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
0: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค่ะค
1: ือ
0: เชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล็กเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้วเขาจะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอินอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือเราไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
1: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากเหรอครับ
0: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงค่ะก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างที่กล่าวไปก็คือตัวเอนโทไวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่ว่าเด็กคงบอกไม่ได้ว่าเออหัวใจสั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาแบบอยู่นิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จะมีที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะนะเป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอแปลงใจหน้านะฮะอิสุอิสัยหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเอาแรกก่อนเลยเฮอแปลงใจหน้าคืออะไร
0: ก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะว่าอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าคือแปลงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
1: อ
0: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนหนึ่งของเป็นอาการอย่างหนึ่งของมือเท้าปากอะค่ะแต่เขา

0: แต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอร์แบงไจน่าเนี่ยในช่วงที่เรามีนิสัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
1: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
0: ค่ะสำหรับอีสุกอีใสเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอีสุกอีใสเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่น

0: เป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิใสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอิสุกอิใสแล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์
0: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มาด้วยการเดินเซอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เจอน้อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอิสุกอิใสเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
1: ค่
0: ะ
1: โอเค
0: ในจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
1: อาจารย์เคยเป็นอิสุกอิใสไหมครับ
0: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
1: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
0: ทำไมว่า
1: เด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวเลยครับ
0: ออกหมายถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
1: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
0: ก็คืออิสุกอิใสนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็แต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่อ่ะค่ะที
1: ่
0: ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
1: ่
0: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำแนะนำที่เราให้ฉีดค่ะ
1: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอิสุอิใสเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ำ
0: ใช่ใช่
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเคสการฉีด
0: วัคซีน
1: เนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไรเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็คืออิสุกอิใสถ้าฉีดถ้าเกิดว่าเคยเป็นอิสุกอิใสโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิอยู่ตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มนึงเนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขว
1: บ
0: พอฉีดเข็มนึงเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันการเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่ 100% นะคะ 98% แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าลอง
1: โอเคเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นมันเยอะกว่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับทั้งตัวเลย
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นจากคนที่ฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อที่เป็น
1: เชื้อเป็น
0: ค่ะทำให้อยู่ในร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัดเนี่ยตามหลังได้มากกว่า
1: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาการอย่างที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วัน2วันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเพราะว่าเด็กจะกินไม่ได้แล้วก็ไข้สูงไข้สูงนี้ก็อาจจะทำให้มีภาวะชักจากไข้ได้ค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่มีถ้าเป็นลักษณะของตุ่มใสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างไปว่าเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัส71นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติม
1: ี
0: การเต้นหัวใจที่เร็วจนอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่การติดเชื้อที่สมองยื่อหุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบค่ะแล้วก็ทำให้มีภาวะชักได
1: ้
0: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็
0: แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้

0: ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ครับแต่ฟังดูมันดูน่ากลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดนั้น
0: น้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
1: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
0: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะนี้จริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลย
1: ค่ะเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กแล้วก
1: ็
0: เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ปกครองทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก็ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากมาเลยค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นนะเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก
1: ็
0: ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่มีช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องระวังเงี้ย
1: ครับฟังแล้วมันก็แบบเป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะเพราะว่าพอเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถปล่อยอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน
0: ่
1: นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสRSV เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี่ฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูการของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
1: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
1: RSV น่ากลัวกว่าครับ
0: น่ากลัวกว่าเพราะว่าแต่ว่าหลังๆไรโนไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
1: RSV เนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า RSV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
0: คือ RSV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
1: ้ค่
0: ะแล้วก็ เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงเรโนไวรัสเรโนไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
1: โอกาส
0: น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกเว้นในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง RSV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
1: มาลงต่อไปได้อีก
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมันหลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว RSV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง RSV ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
1: หลอดลมไวคือ
0: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
1: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยหรืออาจจะไม่ได้มีไข
1: ้
0: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า RSV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ RSV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหลอดลมไว
1: แล้วก็ลงหลอดลมอันนี้ก็เป็นแทรกซ้อนใช่ไหมฮะนี่เหมือนก
0: ันใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือ RSV เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลักมันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมัน
0: เด็กใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมาก
0: ๆค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายเลยอะค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่
1: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันเนี้ยต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
0: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
0: 38กว่า39
1: ไม่ลงเลย
0: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงอย่างงี้คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าอาจจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่
1: อ
0: ยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่ 1-5 ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
1: ความเชื่อที่บอกว่า RSV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
0: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ RSV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อเ แล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี้ยตกลงค่ะ
1: ก็คือไอ้วัยอย่างแข่งเนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ป่ะ
0: ค่ะ
1: วัยกลางคนเนี่ยวัยโอเคว
0: ัยเสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
1: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกับ

0: มาเสียงได้เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
0: ครับ
1: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับซึ่ง RSV เนี่ยเราสามารถจัดการได้ไหมครับอาจารย
1: ์คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแต่ว่าของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นก็คือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
0: ็
1: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาคมนี่ค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เข้าไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับที่สำเร็จเล็ก
1: ใช่
0: แล้วต้องจากภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
1: มีค่ะก็คือมีในผู้สูงอายุ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
0: ้โอเค
1: เ
0: พราะฉะนั้น RSV ป้องกันได้นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนตรงไหนแต่ว่าสิ่งนึงก็คือตัววัคซีน RSV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักใช่ไหมครับ
1: ต้องจ่ายเงินเอง
0: ต้องจ่ายเงิน
1: ราคาค่อนข้างจะสูงอ
0: ยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแค่เคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุด
1: เ
0: ลย
1: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือล้างมือ
0: ต้องละเอียดมากขึ้น
1: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: สองสามขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
1: ์ครูป
0: โรคครูป
1: CROUP
0: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ็อกบ็อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
1: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่า

0: ซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์ใช่แบบ1 2 3 4อ่ะค่ะซึ่งตัวคลุปเนี่ยหลักๆ ก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
1: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
0: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
1: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
0: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโควิดค่ะ
1: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
0: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนคลุปเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
1: แต่ตัว2อย่างนั้นมันหนักกว่าใช่ไหมครับ
0: ก็คือตัว
1: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได
1: ้ครุบเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
0: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆ ก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆ ก็คือเสียงแหบ
1: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับ
0: ออกคือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ก็มันรังสรรค์ออกมาให
0: ้เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0ถึง10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆ ก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจากเสียงไอ
0: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียงก็เป็นเสียงหมาเห่า
1: จริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเสียงหมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันเนี้ยก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปค่ะก
1: ็
0: จะไม่ได้มียารักษาเฉพาะยกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหมค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
0: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาลองให้นอนตะแคงหายใจแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดไลเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
1: แล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไหมฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูปได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นใน

0: ผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
1: หลอดลมใหญ่กว่าเนี่ยคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
0: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
1: ไวรัสเนี่ย
0: ไวรัสมากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัส
1: ครับ
0: ที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่จะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อซ้ำซ้อนตามหลังเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยเนี่ยมักจะเป็นตาข้างเดียวมากกว่าแล้วก็นอกจากจะตาขาวที่บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยอย่างเงี้ยค่ะซ
1: ึ่
0: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบแล้วทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรเงี้ยแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
0: ก็คือแดงนี่คือ
1: แดงเรือหรือว่า
0: แดงทั้งตาตรงตาขาว
1: เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะแดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
1: เจ็บไหมอาจารย
0: ์ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีความเชื่อตอนเด็กอาจารย
0: ์ว่า
1: แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดงอ
0: ันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
1: คือมันต้องมีความสัมผัส
0: ใช่
1: ไหม
0: คร ับ
1: มันต้องมีความสัมผัส
0: ค่ะ
1: สัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
0: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เปื้อนใกล้กันมากค่ะ
1: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแก้เส
0: พก็คือเสด็จรักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะค่ะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
1: ม
0: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
1: ่
0: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้อาจจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดระคายเคืองหยอดน้ำตาเทียมได
0: ้
1: เรื่อยๆ
0: พ่นน้ำตาเทียมน้ำเกลือ ค่ะ
1: มันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
1: เล่นเกมดูทีวี
0: ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายหายเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายหายเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคฮะ

ครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพื่อนไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผู้หมอรามาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: นักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
1: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
2: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับ
2: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
0: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
2: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่ามันเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
0: ครับใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงแล้วถ้าใครถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
0: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
2: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
0: ความพิการ
2: ความพิการ
0: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า Blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
2: ได้
0: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
2: เห็นลางๆ
0: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
2: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
0: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
2: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่กัน
0: ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
2: คร
0: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
2: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
2: ก็จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
0: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
2: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
0: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
2: ประเภทลานคือพวกกระโดด
0: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งคว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะยากก็คือทางโค้ง
2: ทางโค้ง
0: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได
2: ้นะครับแล้วก็
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting box ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บ็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบ็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
2: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
0: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่

0: คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนแค่นั้นเอง
1: ที่แยกกันได้
0: ใช่ครับพอการใช้สัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์เดนเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์เดนเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์เดนเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้มันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
0: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์เดนเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
1: ่
0: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
1: ็
0: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
0: ี้ยไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลูกเป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ
0: ้ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจแล้วก็
0: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ด้วยความยินดีคร
1: ับผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้ไหมนะคร
1: ับ ปึ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่กันเลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับยังไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งไปแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คนโทนเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: เอ้า
3: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
1: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับจะแกว่งแขนวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
3: เนี่ยอย่าเพิ่งนี่เราเข้าสังโค้งเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโค้งแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยนี่ครับ
1: โ
3: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิววิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นทุกอย่าง
1: โอ
3: เคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดนี่ครับ
1: โหโ
3: หเป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
3: ใช่
1: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่า

0: เหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
1: ่
0: ตกใจอยู่ใช่ๆๆ
1: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะหันมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลสิคนให้คอนโทรลตลอด
0: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบผุดขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
1: ก็ถึงบอกว่าไกด์การกีฬาต้องไกด์นี่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันแล้วกันครับ
0: ต้องซิงกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
1: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
0: ครับ
1: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊
0: บ
1: นั่นปิดตาใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับอย่างนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่อย่างนี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองได้ตึงตึงตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
0: แล้วเราก็ทำตาม
1: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าแป๊บเดียวขอจะเข้าใจ
0: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
1: ลองไหม
0: ลองก็ได้
1: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
0: ครับผม
1: นักกีฬายืนอย่างนี้เข่าต่ำเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆนักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้านะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
0: โอเค
1: ตึงตึงสองข้าง
0: ตึง
1: เคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นขาสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแข็งแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ก็จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
0: ขวา
1: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงนะครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
0: โอเคครับ
1: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
0: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
1: ใช่ครับปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
0: ก็ยากกว่าปกติ
1: ยากครับยาก
0: มันแบบว่า
1: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
0: ใช่ครับแตกเลยครับ
1: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
0: ครับ
1: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
0: วิ่งไปเลย
1: เนี่ยพี่ของตนวิ่งไปเลยเนี่ยติ๊กตายจะบอกแล้วขยับหน่อย
0: ก้าวว
1: ิ่งปกตินะวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงติ๊กตายอยู่รู้สึกไง
0: รู้สึก
1: แบบทางโค้งหลังขึ้นทางตรงแล้วตอนนี้ทางตรงแล้วครับอยากได้เลยรู้สึกไง
0: รู้สึกวิว
1: วิว
0: ยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
1: อึ๊บหลายครับโอเครู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
1: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
0: ใช่แต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะโหรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
1: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
0: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเอาคนล้มแน
1: ่เลยแล้วเรามีคนทะเลาะไงคร
0: ับแต่ว่า
1: โอเคครับรู้สึกไงอ
0: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
1: ัน ใช่ครับ
0: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
1: ต้องเชื่อใจกันเลยครับ
0: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้ง อยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบมันพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
1: ใช่เพราะใกล
0: ้เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากกันเร็วความเร็วขึ้น
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
1: ใช่โอเคครับ
0: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรก

0: จังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบมันเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอ่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
1: คราวนี้พอเราจับนักกีฬาเสร็จพี่ก็จับนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จะจ่ายของพี่เองเหมือนไกด์ไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
0: แขนกระ
1: ชากออกรวมลุกออกไปเลย
0: โอเค
1: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างนี้พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลย
0: ปั๊บ
1: ใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะ
0: โอเค
1: ใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยไหลไหลไหลไหลไหลมารู้สึกไงรู้สึกไง
0: ตะกี้มันถูกอะ
1: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
0: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
0: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
1: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้ได้กระดาษ
0: ตะกี้เราวิ่งไปถึงไหน
1: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
0: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
1: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ150มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
0: แต่คิดมันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
1: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วไห
0: ม
1: เร็วมากนะ
0: มันก็คือ
1: แล้วไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนบอกไอ้เร็วนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
0: ต้องอยู่ระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
1: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและสำคัญห้ามปล่อยเชือก
0: อันตราย
1: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
0: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
1: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนทูมาร์ก
1: นี่ครับอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลย

0: เมืองเต็มเดี๋ยวถามมาครับโอ้โหดอกกลแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันไม่ได้รู้สึกไง
1: เนี่ย
0: จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไงเจอกันรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่แต
0: ่พี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ
1: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่นานเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันเป็นจังหวะหนึ่ง
1: เหมือนขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยมันจะต่างกัน
1: นี่เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิง3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี
1: ้แค่นี้ใช่มั้ย
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆ
1: อ๋อแต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นอะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมันอเมซิ่งสำหรับการที่เราได้มาลองนะแต่จริงๆพอพี่นามาทำมันเนี้ยพี่นาแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับพอเห็นนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นอ่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะเป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีอยู่ครับว่ามีของกทเนี่ยครับทางนี้ก็ได้บีเลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ครับ
2: ใช่
1: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
2: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
2: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนนะต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
1: ็
2: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
3: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนะคะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
4: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเลือกนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
2: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทำได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
2: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทำให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทำให้เรายังอยากทำต่อไป
2: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตา
5: เมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโอ้ยเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะเพราะผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่น

0: เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนครับ
1: ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
0: จริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาสิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนนึงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการได้ยินบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10-20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยหรือครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก็
0: มันจะช้า
1: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
1: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วด้วยเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันนี้จะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้าน บางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
0: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณ
1: หมอได
0: ้บอกไปอัน
1: นี้เป็นผลเสียมากเลย
0: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอะเข้ามาหาคุณหมอแล้วนี่นะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3ชั้นนะคะ มีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2 ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
2: อยู่ด้านใน
1: ข้างอยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
2: แต่ไม่ได้ยิน
1: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
1: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก็คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรังทีนี้คำว่าหูตึงใช่มั้ยคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได
2: ้ก็อะไรก็ได้
1: แหละอะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่มั้ย
2: คะ
1: ตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
2: ขี้หูเยอะ
1: ที่หูเยอะใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อย
2: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
1: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาขี้หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีปั่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
2: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
1: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
2: อุ๊ยตายแล้วแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
1: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
2: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
1: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูเนี่ยจะช่วยเคลือบนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแคะไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างขี้หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
2: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงขี้หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
2: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
1: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดผลมีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
2: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้อง

0: ะเลลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้วหูสามารถทะลุได้เลย
1: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เมื่อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
0: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
1: ้
0: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
1: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีนึงคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะที่เขาเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก
0: ็
1: คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
0: ทั่วไป
1: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
0: เหมือนบลูทูธโทรศัพท์
1: ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
0: ค
1: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
0: แบบนี้
1: นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่
0: อ
1: นว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
0: เกิดจากอะไรครับ
1: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัสหรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งไงคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปุ๊บเดียวเนี่ย
0: แรงดัน
1: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
1: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
0: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
1: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
0: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
1: ค่ะ
0: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะมีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่

0: เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่านอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะอย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี้ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
1: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
0: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
1: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
0: ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตเลย
0: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
1: ้นี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทียมนี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาได้หรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดเราต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เขามีไอ้หูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
1: ขดของมันใช่ไหม
0: ขดเนี่ยค่ะนี่บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากซีทีสแกนนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาทพาไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงไปยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
1: เพราะขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
0: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor เราก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิตของ
0: เขาเป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนนึงหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้อ่ะแล้วก็

0: ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่นะคุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
1: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
2: บ
1: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได้
2: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีที่หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ปกติ
2: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
1: ห้ามปั่นนะคะ
2: หันไปเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมคะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
1: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
1: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
1: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
1: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
1: ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: เป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เป็นบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้กันละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นน่ะคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากแล้วส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได
1: ้ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี
2: ้ป้องกันลำบากมากเลยคือ1แพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่มั้ยคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: ของคุณบอลเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู่ครับ
2: เนี่ยค่ะอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
0: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: และอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
0: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามา ในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะๆ
1: ทีนี้วิธีการติดตามแล้วติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอจะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเว่นเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆๆๆเยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังๆตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: แล้วตรวจเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็มีเคืองตาข้างขวา
2: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
2: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
2: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาๆเป็น
1: ขุยๆนี่ใช่ไหม
2: ค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค
1: ่
2: ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติ

0: ติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นนึงตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ที่มันเล็กๆกุดๆนั่นแหละค่ะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นะไฟ
0: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ตามแนวนั้นเลยค่ะ
1: นะคะนี่กุดๆอย่างนี้กุดๆ
0: เนี่ยค่ะ
1: กุดนั้นเป็นต่อๆ
0: ใช่ถูกๆเป็นต่อๆเพราะเราถอนบ่อยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คนไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
0: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
0: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆ เกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
1: สอนเบล
0: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
0: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
2: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วรู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณพล
2: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
1: สุดยอดขอบคุณคุณพลมากครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: นี่ครับนี่ครับ

0: วดเขาทั้งสองข้างเนี่ยเป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นเลยก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี้มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อย
1: นะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ คุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปนั่นนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรเนี่ย
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: นะสวัสดีเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมย
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร็บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนฮะเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อบแกร็บก๊อบแกร็บอะไรแบบนี
1: ้คือโดยทั่วไปเสียงก๊อบก๊อบแกร็บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ถ้าหากว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้าย พอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
2: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
1: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
2: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
1: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกตินี่จะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลเนี้ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหรอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปก

0: ติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอิเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
1: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
0: เข่าด้านขวานะ
1: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
0: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งแล้วเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้จะต้องอาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
1: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยัน
0: ยืนยันการวินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
0: ได้ครับ
1: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
1: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
0: คืออาการที่เป็นของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทำให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
1: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
0: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
0: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดนึงนะคร
1: ับ ที่
0: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
1: ้อ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอม
1: อยู่ในร่างกาย
0: โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
1: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
0: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ 90% ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 10-20 ปี
1: สมมติคนไข้เห็นมูฉันไม่อยากจะผ่าตัด ลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
1: ครับอาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู
0: ่ใช่
1: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

ัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจําแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตี 5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตี 5 แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วๆไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะ

0: โหนกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพืชฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับผมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคืออยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยา

0: ก่อนเริกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศแม่งร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่ากันเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดแล้วแหละกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเสียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ทีมก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอระบายดีกว่า
1: โอเค
2: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะ
1: เสื้อเลยได้ไหม
3: โอ้ไอ้เกาเหรอไม่ได้
0: ตอนนี้
3: พี่จะตามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
3: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาให้พี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยปะนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไป
1: โอ้ยแต่มันคันจริงๆนะ
0: ไปหาหมอ
1: นี่ไงไม่ไ
4: งแหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงดวงขาวๆแล้วก็คันแบบเนี้ยเขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก
4: ็
5: เป็นเกลื่อนค่ะ
4: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
5: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเช
4: ื้อ
5: เกลื่อนเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
4: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
5: ชนิดหนึ่งใช่ค่ะเขาก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
4: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
6: แต่ว่าคนใหญ่คนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
5: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
6: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
5: ตอนนี้สมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้อง

0: เหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลือมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
0: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่มั้ยคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทําให้เชื้อมันเยอะขึ้น
1: เช่นความชื้นอย่างงี้เหรอคะเช่นความชื้น
0: อ๋อขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทํางานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิตกหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
1: อืมค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
1: คะ
0: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่
1: ะ
0: ซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาแปลว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็ปื้นสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากๆน้อยมาก
1: ๆค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี
1: ้
0: เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลื่อนได้นะ
1: คะอ๋อที่เขาเรียกเกลื่อนน้ำนมใช่ไหมคะ
0: พี่ชายมันไม่ใช่เกลื่อนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลื่อนจริงๆเกลื่อนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: เกลื่อนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กๆมากกว่า
1: แล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมุติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กะติดน้อยค่ะจริง
1: น้อยน้อยนะ
0: แบบคุ้มครีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
1: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
1: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่ม

0: ิมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
1: ไม่มีค่ะก็ถามจ้านิดเดียวค่ะว่าสมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
2: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
0: ้ oh.
2: แต่ถามนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
0: ้
2: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
0: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: สีแดงผิดปานค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได้อืมค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
2: จริงๆเกลื่อนเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
0: ้
2: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลื่อนเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ1-2วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
0: ค่ะ
2: แต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
0: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องตรวจแล้วยังที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
2: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ได้ใช่ค่ะ
0: ค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรที่พาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรที่พาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
1: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนเราก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะ
0: คะ
1: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
0: ม
1: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับ

0: คุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรที่พาอายุ68อาจจะมีอาการ อื่นๆใช่ไหมคะ
0: แล้วได้ยินเป็น68ก
1: ็68
0: ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ที่หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมนะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยมากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยสุดสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
2: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได้โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงในอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
2: ส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วก็รู้สาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
2: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายแล้วเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่มั้ยคะ
2: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
0: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียน

0: ว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39-40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอใช่ไหม
0: คุยกัน
1: ให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะ
0: อาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อาอมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
2: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
0: รักษาตามอาการ
2: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
0: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
0: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
0: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
2: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะแกะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดครับถามมาแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป
1: ็น
0: โคว
1: ิ
0: ดซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก1-2อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
0: ก่อน
1: นอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุด เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี้ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบ

0: นี่มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแบ๋วเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
1: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตะ
0: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงนอกร่มผ้าค่ะ
1: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้ลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลารูปแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาได
0: ้
1: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆ
0: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่หนึ่งตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้อะ
0: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
0: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งนึงที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใกล้กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยนะคะ
0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
2: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอำนาจโลกเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
2: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะ
0: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับแล้วเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
2: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซ
0: ึ่
2: งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
0: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอคะ
2: ก็จะมีเซ็ตน้ำยา
0: ข
2: วดขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้ว แล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาดเอาละกันว่าวิธีทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจาก

0: ข็มพวกเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่แล้วนะเพราะเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โ
0: สตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดนี่คือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: แยงจมูกอ๋อ
0: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่พอตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยังไม่ค่อยมีใครเป็นเพราะนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
0: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆมันก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะ มันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
1: ค่ะ
2: ทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นเพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะดูว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะนี่คือหลักการไม่ใช่ผู้คนเอะอะเอะอะก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แล้วเขาชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบ

0: เยอะมาก
1: เยอ
0: เก
1: ะ
0: ิน
1: ม
0: ไป
1: ากแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบส่งแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายๆประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
2: ค่ะงั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาก็ไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
1: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษา
2: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแบคร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลําไส้เพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าทำไมเคยได้เนี่ยสุดท้ายคือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
2: ้
1: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเรา
2: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
0: 6ปีแล้วนะคะ
2: 6ปีแล้วค่ะ
0: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ถ้าปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยอักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
2: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
1: สำคัญนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายสูว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาทิ้งจางช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เก็บรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
0: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
1: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบ แล้วขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายใช่ปะ
0: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดนะว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
1: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
0: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค่ะ
2: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
2: ัน
0: นี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบอะค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
2: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
0: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
2: ก็
0: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
2: ค่ะใช่ๆๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักนึงไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่2ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
2: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
1: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบนะ
2: แก้อักเสบ
1: จริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: ก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
2: ู
1: กตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างในแต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออ ยู่ข้างในมากกว่าค่ะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
2: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์ใช่ไหม มันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลน์แหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้า อย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็

0: ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยคือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
1: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
0: มันก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด็กก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
2: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เรื่องอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะคิดตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
1: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
2: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็จะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: ค
0: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้ร้องกันได้ก็คือฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
1: ค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
0: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ต้าตอบคำถามนี้ได้เลย
1: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสดิฉันฟังอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
2: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
1: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
2: ใช่เนี่ยเป็นลมพิษมันลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตาสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยเน
1: ี่ยค่ะเออใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะการตาอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
1: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
1: ้โอเคค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยๆสีม่วงจากใบตองโครเซตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม
0: คือผมเล่นบอลนะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงหมุงบอลแล้วก็เลี้ยงบอลครับพอดีตอนนั้นพลิกตัวจังหวะที่พลิกตัวเนี่ยครับรู้สึกได้ว่ามันแบบกระดูกมันลั่นแล้วมันก็เจ็บมากตอนนั้นครับแล้วมันก็เริ่มบวม
3: ใครที่ได้ติดตามข่าวกีฬาเป็นประจำนะครับก็คงเคยได้ยินภาวะที่มีนักกีฬาบาดเจ็บในสนามมีการบาดเจ็บของเอ็นของข้อเข่าได้รับการผ่าตัดซึ่งจะต้องใช้เวลาพักฟื้นแรมปีภาวะนี้มักจะเป็นการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขานี่นะครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับเมื่อมีแรงกระทําสู่ข้อเข่าที่มากพอเพียงเนี่ยอาจจะมีเอ็นบางเส้นที่ทนไม่ไหวและเกิดการฉีกขาดได้บ่อยตัวที่เกิดได้บ่อยมากก็คือเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ส่วนกลางของข้อเข่าครับตัวเอ็นไขว้หน้าก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับเบรกของข้อเข่านะครับในการที่จะยั้งตัวตอนที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งถ้าเกิดเอ็นตัวนี้มีการบาดเจ็บฉีกขาดไปเนี่ยข้อเข่าก็จะเสียความมั่นคงไปในกิจกรรมที่ต้องการใช้เอ็นไขว้หน้าเข่าคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเข่าหลวมไม่มั่นคงรู้สึกเข่าทรุดลงไปเฉยๆก็มีครับกลุ่มที่มีโอกาสการบาดเจ็บได้บ่อยก็มักจะเป็นกลุ่มนักกีฬานะครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมเสี่ยงที่ใช้งานเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการวิ่งกระโดดหรือในกีฬาปะทะที่อาจจะมีการเสียบสกัดจากคู่ต่อสู้แต่คนที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสเกิดบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นลื่นล้มตกหลุมตกฟุตบาทพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับวิธีการสังเกตตัวเองว่ามีการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับก็มักจะมีอาการปวดทันทีตอนที่มีการบาดเจ็บนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเสียงลั่นในข้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงลั่นจากเอ็นที่ขาดหรือว่าโครงสร้างภายในข้อที่มีการบาดเจ็บประเด็นที่สังเกตได้ชัดก็คือการบวมของข้อเข่าที่บวมเร็วเป็นเหตุมาจากเลือดที่ออกในข้อครับการวินิจฉัยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็จะอาศัยการซักประวัติผู้ป่วยครับมักจะบอกการวินิจฉัยได้คร่าวๆประมาณสัก 80-90% แล้วแต่สามารถตรวจยืนยันได้ครับโดยการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI สแกนของข้อเข่าเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดการบาดเจ็บของข้อเข่าได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราตรวจคราวที่แล้วเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับเหมือนที่หมอได้เคยบอกไว้อันนี้ภาพสแกนขึ้นแม่เหล็กอันนี้กระดูกชิ้นบนกระดูกชิ้นล่างอันนี้เป็นส่วนของกลางของข้อเข่าซึ่งสีดำเนี่ยก็คือเอ็นไขว้หลังที่ปกตินะครับแต่ในตำแหน่งที่

0: ไม่ได้เล่นกีฬาปะทะท่านก็อาจจะอยู่กับภาวะนี้ได้โดยการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงแต่ในคนที่ต้องมีการบิดพลิกหมุนตัวออกตัวเร็วพวกนี้อาจจะต้องพิจารณาเลือกการรักษาโดยการผ่าตัดครับ
1: หลังจากผ่าตัดคือผมจะเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
0: ก็การที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็หวังที่จะให้คุณกลับไปเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับผลของการรักษาโดยการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีข้อเข่าที่มั่นคงขึ้นสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัด
2: ถ้าไงเราเจอกันคราวหน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะประเมินซิว่าพร้อมที่จะผ่าตัดมากน้อยแค่ไหน
0: ในแง่ของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพมีความสำคัญแนะนำในเรื่องของการบริหารเหยียดเข่าให้สุดงอเข่าให้สุดเมื่อเทียบกับเข่าด้านตรงข้ามฝึกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ก็คือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ในแง่ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังการบาดเจ็บของข้อเข่าก็ควรจะทำการประคบเย็นแล้วก็พันผ้าหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นไปก่อนในกรณีที่ผ่านไปสักระยะนึงแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บเยอะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันครับจะได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ World Being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย
2: ์
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมี

0: นวลความสดชื่นอะไรเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าไวทอง
1: ไวทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีไวทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
0: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีไวทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
0: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหนูมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่ไวทองหรือยังในทางกลับกันไวทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นไวทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่ไวทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่ไวทองได้แล
1: ้
0: วในขณะที่ไวทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าครับ
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่การไวทอง
0: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
1: ะ
0: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าไวทองแต่ว่าไวทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นไวทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
0: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นไวทองขึ้นมาอันนั้นก็คือไวทองเหมือนกันแต่ก็เป็นไวทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของไวทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีไวทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไวทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
0: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
0: ่
1: ะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นไวทองเน
0: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
0: ผมจะบอกว่ามันเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากมากเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเลยเขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
0: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการไวทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
0: จุดสิ้นสุดของไวทองเนี่ยถ้าผู้หญิงนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของไวทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่ไวทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของไวทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทํางานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมครับ
0: โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้คร
0: ับ ข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะ ตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวับส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวับพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวท์ทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นไวท์ทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวับนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไวทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดไวทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่ไวทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอปยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่สองสามข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับใช่คือไวทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็ฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอรวมทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการไวทองหรือกำลังจะเข้าสู่ไวทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการไวทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอ้ฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไข่ฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วยแล้วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าไวทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่ไวทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่ไวทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งเลย ไวท์ทองเนี่ยครับมันเป็น

0: ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินๆล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: คร
0: ับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีแล้วครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปม
0: ัน
1: จะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าวหนึ่งลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับไอ้ลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้เนาะคุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต
1: ้ฮะ
0: ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นแหละครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้ว ก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าครับ
0: ครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ให้สร้างมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำดันไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคน พราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร

0: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
1: ยินดีมากๆครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร
2: ์อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่ 5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง

0: อัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: บกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: ก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบ วลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่าง

0: คุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะ บางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกนาทีนี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนา
1: ะ
0: จะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียว จอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้

0: ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสึกทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อย

0: ไม่ดี
1: ที่มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจแต่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะ
1: คะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมด
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะเราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตาวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีรัชนีค่าน้ำตาล

ต่ำกินแป้งและน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราบอกเพิ่มเดี๋ยวบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้ว

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหคุณโสภาพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ๋าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโหยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไปไปไปไป
0: โอเคค่ะ
2: มามามามาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้
3: ส
2: ูตรนะอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอาเรื่องจริงซะด้วยเอา
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่นี่นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โอ้โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงส
4: ั
1: ยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ่ะ
5: โอ้
1: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: อ๋ออั้นฉี่ไง